0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN นะครับในเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2569ครับรับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษฎาสาระทองครับ
2: แล้วก็ลิซาสิทธิวงศ์นะคะขออรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะใครเป็นแฟนคลับในหัวอัดนะคะวันศุกร์แบบนี้เราได้เจอแน่นอนนะคะรองศาสตราจารย์อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่อง Data Center ภาระประชาชนค่ะอาจารย์คะ
1: คืออาจารย์จู่หัวมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวคืออันนี้ตามคำเรียกร้องของผมนะครับว่าอยากจะฟังอาจารย์พูดคุยประเด็นเรื่องนี้เพราะเป็นประเด็นร้อนจริงๆนะฮะร้อนแรงพอๆกับราคา iPhone เลยนะคุณลิซ่า
2: โอ้โหร้อนแรง
1: เปิดโต๊ะออกมาเนี่ยคุณต่อไปนี้เราจะได้เห็นโทรศัพท์ราคาเหยียบแสนนะฮะแบบพับได้ด้วยนะ iPhone พับได้ด้วยนะอ่ะซึ่งก็สอดคล้องพอดีเนาะกับเรื่องของ Data Center พอดีเลยเนาะเพราะเป็นอุปกรณ์เป็นแกดเจ็ตนะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับในหัวอัดของเราครับ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับอาจารย
3: ์สวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับไอโฟนสักเครื่องไหมฮะดูจะสมฐานะ
3: ดูโอ
1: พับได้นะพับได้ดูสมฐานะนะฮะนะแพงมากนะอาจารย์เราจะใช้โทรศัพท์เป็นเหยียบแสนแล้วนะครับ
3: เป็นแสนแล้วโอ้
1: โห
3: แสนนี่เดี๋ยวมันซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้สักสองคันได้มั้ง
1: เออแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ปกติเนี่ยมันควรจะคิดบอกว่าเดี๋ยวพอรุ่นใหม่ออกมาเดี๋ยวรอช้อนรุ่นเก่าน่าจะถูกลงทีนี้ iPhone ปรับขึ้นทั้งแผงเลยฮะรุ่นเก่าก็ขึ้นฮะอาจารย
2: ์คือตอนแรกลิซ่าก็คนนึงแหละที่คิดแบบนั้นแหละค่
1: ะ
2: ว่าเดี๋ยวจะซื้อ17ก็ได้พอ18ออกมาโอ้โห
1: เขา iPhone เขารู้ไงiPhone เขารู้ไงคือแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พอมันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าความต้องการของดังนั้นเทคโนโลยีเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแสดงว่า iPhone เขารู้อันนี้เห็นอ่ะแสดงว่าเขารู้ว่าการใช้แกดเจ็ตการเชื่อมต่อคอนเนคชั่นต่างๆเนี่ยมันขึ้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องของการบริโภคนะในส่วนของ data อ่ะอาจารย์ผมโยงเข้าเรื่องนะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้แน่นอนพอควรใช้เยอะขึ้นแบบนี้การใช้ data ก็เพิ่มมากขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาของการตั้ง data center ทีเนี้ยมันก็เริ่มมีประเด็นคือก่อนหน้านี้เราดูเหมือนว่าอุ๊ยเรามองว่า data center เนี่ยคือโอกาสอ่ะมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างรายได้สร้างนู่นสร้างนี่แต่ทีนี้ในมุมกลับเริ่มมีคนตั้งคำถามละว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า data center เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นโอกาสจริงๆหรือมันคือวิกฤตมันคืออะไรกันแน่หรือมันคือภาระอย่างที่อาจารย์โจหัวเอาไว้เนาะเพราะว่าเราเริ่มเห็นข่าวที่ผ่านมาแล้วมีการกักตุนน้ำมันแล้วก็น้ำมันอยู่ใน data center ตั้งอยู่กลางเมืองแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นจะยังไงอาจารย์ทีนี้ภาพที่มีต่อ data center เนี่ยเริ่มเคลือบแคลงและ skeptical แล้วนะเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงกันแน่ครับเชิญเลยครับอาจารย
3: ์ครับเป็นหัวข้อที่สุขที่แล้วหัวหน้าเจตบอกว่าผมเนี่ยไปพูดไปมาพูดเรื่องนี้หน่อย
1: ใช่ขอ
3: เป็นแบบนั้นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับแล้วที่เมื่อกี้ดร.เจตพูดถึงว่ามีการใช้น้ำมันแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังตามข่าวก็มีน้ำมันรั่วออกมา
1: แล้วครับ
3: คืออันนี้ผมคิดเองนะผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยไอ้ที่น้ำมันมันรั่วเนี่ยมันรั่วจากมันเกิดจากการรั่วของมันเองหรือมีคนทำให้มันรั่ว
1: ซับซ้อนซ้อนเงื่อน
3: อันนี้ผมคิดเองนะเพราะว่าอะไรมันมีข่าวเรื่องว่ามีการกักตุนน้ำมัน200,000 ลิตร
1: ใช่เป็นแสนลิตรนะครับ
3: เป็นแสนลิตร
1: ครับ
3: ก็ผมก็เลยคิดว่าอาจจะมีการเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในทางกฎหมายหรือเปล่ามีการกักตุนน้ำมันเนี่ยก็อาจจะมีการทำปล่อยน้ำมันลงในคูคลองต่างๆซึ่งกระทบกับประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center รอบปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหมดแล้ว
1: ครับ
3: Data Center นี่ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจน

0: ว่ามันคืออะไร
1: อาจารย์ขอคำถามแรกเลยอาจารย์ถูกต้องแล้วกำลังจะถามพอดีว่าก่อนอื่นเลยเคลียร์กันสิครับอาจารย์เผื่อคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ว่ามันคืออะไร data center เนี่ย
0: สิ่งที่เราใช้กันทุกวันไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือการแลกโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีทั้งหมดไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันก็จะมีตัวชิปตัว AI อยู่เต็มไปหมดเลยถูกไหมครับพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับเอาคอมพิวเตอร์หลายๆตัวไปอยู่ในอาคารหนึ่ง
1: ครับ
0: คอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีชิปมีเทคโนโลยีมีแอปพลิเคชันโน่นนั่นนี่เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นในห้องในอาคารเนี้ยที่เป็นศูนย์ Data เนี่ยมันก็จะเป็นคอมพิวเตอร์หลายๆตัว
1: ครับ
0: เป็นร้อยๆตัวเป็นหมื่นๆตัวเป็นพันๆตัวในอยู่ในนั้นพออยู่ในนั้นเนี่ยทำไมต้องไปอยู่ก็เพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลข่าวสารใช้คลาวด์ใช้เซิร์ฟเวอร์ในการ
1: สารพัด AI
0: อะไรประมาณนี
1: ้
0: อันนี้พอไปอยู่รวมกันในห้องหนึ่งอาคารใหญ่ๆเนี่ยเฉพาะที่เราใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งตัวที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันก็ร้อนนะไอ้นานๆเนี่ยมันร้อนเราก็พักเครื่องบ้างในแต่ละวันอันนี้ลองดูที่มันเป็นอยู่กันหลายๆตัวเป็นหมื่นๆตัวเป็นแสนๆตัวมันก็ร้อนก็ต้องเอาแอร์ไปเป่าให้มัน24ชั่วโมงด้วยนะไม่ได้เป่าในช่วงหนึ่งเนี่ยเป่า24ชั่วโมงเอาน้ำเนี่ยไปรอเย็นให้มันจนมาเลเซียเนี่ยเขามีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรบนบ้านเราแหละเขากำลังคิดว่าจะเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยไปทำเป็นน้ำรอเย็นให้data center
1: อ๋อคือมาเลเซียก็มีนะ data center คือไม่ได้มีแค่เราเนาะประเทศอื่นก็มีนะโอเคครับ
0: ดร.เจตครับใครเป็นใครใน data center โลกเนี่ยออกมาแวะกันตรงนี้หน่อยถ้าใครเป็นใครใน data center โลกเนี่ยก็คือวัดจากมูลค่าการตลาดของ data center ของอุตสาหกรรม data center ของโลกดังซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคำว่าใครเป็นใครก็คือประเทศไหนเป็นเจ้าของ data center ขณะนี้ในอุตสาหกรรม data center คือวัดจากมูลค่าการตลาดมูลค่าการตลาดคืออะไรก็คือรายได้ของบริษัทของ data center ซึ่งเมื่อปีที่แล้วมูลค่ามันเท่ากับใกล้เคียงและใกล้เคียงและเท่ากับ GDP ของประเทศไทย
1: โอ้โห
0: ใหญ่มากเยอะมากน
1: ะ
0: แล้วอีก5ปีมีการคาดการณ์ว่าอีก5ปีหลังจากเนี้ยมันจะเพิ่มใกล้เคียงกับเพิ่มขึ้น2เท่าของปี2025
1: ครับ
0: เพิ่ม2เศรษฐกิจไทยเนี่ยเท่าไหร่ประมาณ 500,000 กว่าล้านเหรียญ Data Center เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นประมาณนั้น
1: ครับ
0: แล้วอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะโตมากเลยเกือบ2เท่าประเทศอันดับหนึ่งที่มีมูลค่าการตลาดแล้วก็เป็นเจ้าของ Data Center ขนาดนี้เนี่ยนะครับก็คือ1สหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: 2ยุโรป
1: อ
0: 3จีนอาเซียนมาเป็นอันดับที่4
1: ครับ
0: อาเซียนที่โตมากขนาดนี้ก็จะมีมาเลเซียเวียดนามไทยอินโดนีเซียสิงคโปร์ก็ติดอยู่ในอันดับท็อปไฟแล้วกันในอาเซียนเนี่ยก็ใน 4-5 ประเทศนี้ที่มี Data Center เข้าไปลงทุนเยอะมากในนี้ปี2025เบอร์หนึ่งคือสหรัฐอเมริกาเบอร์สองก็คือยุโรป
1: ครับ
0: เบอร์สามคือจีนแต่ในอีก5ปีข้างหน้าเบอร์หนึ่งที่มีมูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรม Data Center สูงที่สุดเนี่ยยังเป็นสหรัฐอเมริกาแต่สัดส่วนของมูลค่าการตลาดของสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างมาก
1: ๆครับ
0: ลดลงอย่างมากๆ หรือมีโอกาสที่จีน
1: จะแซงครับ
0: เพราะนั้นใน5ปีข้างหน้าเนี่ยสหรัฐอเมริกายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แต่ว่าสัดส่วนมูลค่าการตลาดของ Data Center สหรัฐอเมริกาลดลง
1: ครับ
0: ส่งเป็นจีนที่มาใกล้เคียงขึ้นเพิ่มขึ้นมากๆในอาเซียน
1: ครับ
0: อาเซียนจะไปอยู่อันดับ3เมื่อกี้อันดับ3นี่เป็นจีนแต่จีนขึ้นไปเป็นอันดับ2อาเซียนมีโอกาสขึ้นไปเป็นอันดับ3ของอุตสาหกรรม Data Center โลกอันนี้มาดูในประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยผมต้องฉายภาพแบบนี้นะครับว่าการลงทุนอุตสาหกรรม Data Center ในประเทศไทยใน2ปีที่ผ่านมามันโตมากๆเลย
1: ก้าวกระโดดเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใจว่าในกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่ามีเกือบ50แห่งอ่ะ แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างนะ
1: คร
0: ับที่เป็นข่าวนี่ก็เราได้เห็นชัดเจนหนึ่งแห่งแล้วแต่มันเยอะแยะมากมายมันที่อยู่ในกรุงเทพเราไม่รู้อยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ครับทุนต่างชาติที่มาลงทุน data center เนี่ยก็ต้องไปดูทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยใน 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ถึง1ล้านล้านนะทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยไม่ถึง1ล้านล้านปัจจุบันเนี่ยทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเกิน1ล้านล้านบาทนะครับบาทนะครับไม่ใช่เหรียญเกิน1ล้านล้านบาทถ้าเรามองในแง่ของทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตโอเคเราแฮปปี้แต่ประเด็นเราแฮปปี้อาจต้องมานั่งเคลียร์กันนะครับว่าใครแฮปปี
1: ้
0: ใครสุขใครนั่งกลุ่มขมับใครต้องปิดตัวลงไปอันนี้ต้องมาเคลียร์ทีนี
1: ้
0: แต่ในแง่ของเงินที่เข้ามามันเยอะแน
2: ่ๆ
0: ผมเพิ่มเติมอย่างนี้นิดนึงคุณลิซ่าว่าใน10อุตสาหกรรมทุนต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมีหลักๆก็จะเป็นการเกษตรและอาหาร 2. การแพทย์ลงทุนการแพทย์ 3. เครื่องจักร 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5. อุตสาหกรรมโลหะอุตสาหกรรมโลหะก็หลักๆก็น่าจะเป็นเหล็กเดี๋ยววันศุกร์อื่นๆผมก็จะคุยเรื่องอุตสาหกรรมเหล็กมันหนักจริงๆฮะ
1: ครับ
0: แล้วอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่สะท้อนในหลายๆอุตสาหกรรมมาก
1: ๆครับ
0: อันนี้เป็นทุนต่างชาติที่เข้ามาในลงทุนอุตสาหกรรมเหล็กแล้วก็มีเคมีมีสาธารณูปโภคมี data center อยู่ด้วยโอเคในปี2566การลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนใน data center เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงการลงทุน10อันดับ data center ในปี2566มีมูลค่าการลงทุนอยู่อันดับที่9
1: ครับ
0: ใน10อันดับปี2568และต่อเนื่องในปี2569ซึ่งตัวเลข2569มี6เดือนแต่ไม่ว่าจะเป็น2568หรือ2569 6เดือนก็ตาม Data Center ขึ้นเป็นอันดับ1ขอทวนนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อ2566ก็คือเท่าไหร่ล่ะ4ปีที่แล้วอ่ะ4ปีที่แล้วเนี่ยdata center ไม่ได้ติดฝุ่นในอย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้อันดับท้ายๆของ10 10
1: มันไม่ได้อยู่อันดับต้นๆฮะ
0: แต่พอใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ย69 68เนี่ยขึ้นเป็นอันดับ1
1: ครับ
0: ขึ้นเป็นอันดับ1มูลค่าของ data center ขณะนี้เนี่ยนะครับใน2569 8แสนล้านบาท
1: ครับ
0: ต่อไป8แสนล้านบาทแล้วจากเดิมที่ระดับหมื่นกว่าล้านบาทจากเดิมระดับหมื่นกว่าล้านบาทขึ้นไป800,000หมื่นไปเป็น800,000ล้านเลยนะเยอะมหาศาล
1: ก้าวกระโดดมาก
0: ใช่ทีนี้ถ้ามาดูสัดส่วนเนี่ยสัดส่วน data center ในปี66เนี่ยมีสัก 2% ขอไปพอดื่มน้ำกัน
1: ครับคือมันก้าวกระโดดมากเลยเนาะนะฮะ
0: ใช่ใน66เนี่ยมันสัก 2% ของ 100% อ่ะdata center 2% ใน 200% เอ้ยใน 100% พอมา68 69เนี่ย68เนี่ยสัดส่วนของ data center เนี่ยขึ้นไปแต่เกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนทั้งหมดและในปีเนี้ย6เดือนเนี่ยสัดส่วน data center ต่อการลงทุนทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ย 73%
1: ครับ
0: สัดส่วนของการลงทุนอื่นเนี่ยลดลงหมดเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ประเทศไทยกำลังวิ่งเข้าสู่การลงทุนในอุตสาหกรรม data center เยอะมากแล้วรัฐบาลก็ต้องการที่จะต้องการให้ GDP ประเทศเนี่ยมันโตมากๆก็เลยตัวเนี้ยคงจะเป็นอีกหนึ่ง
1: เป็นความหวัง
0: ปัจจัยหนึ่งความหวังที่จะดันให้ได้ 3% ให้ได้ 5% แต่เราต้องมาดูในรายละเอียดนะครับต้องมาเหลียวหลังว่าใครได้อะไรยังไงผลกระทบมันยังไง
1: ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงแต่ว่าผมมองว่าคำถามที่อาจารย์ตั้งเอาไว้เนี่ยคือตอนนี้อาจารย์ได้ฉายภาพไปเห็นแล้วว่า data center คืออะไรมีความสำคัญยังไงจะเป็นความหวังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยังไงท่ามกลาง GDP ที่เราค่อนข้างแย่กว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับแต่อย่างที่อาจารย์ตั้งคำถามเอาไว้ว่า ใครได้ใครเสียนะและที่สำคัญคือมันไม่ได้มีแต่ด้านดีผลกระทบเนี่ยที่เราจะต้องระวังและคิดให้รอบด้านเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกันต่อนะครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับ
0: เขาเข้ามาเรียนแล้วนะ
1: ครับ
0: โอเคนิดผมคิดว่าผมพยายามจะให้จริงๆตั้งใจจะพูดเป็น2 EP แต่ว่าเพราะว่าคำถามที่ดร.เจตถามน่าสนใจอาจจะไปจบตรงนั้นเลยก็ได้อาจจะเหลือ1 EP เดียวนะครับ
1: ครับเชิญนะครับ
0: เร็วครับเมื่อกี้ผมพูดถึงสัดส่วนของการลงทุน Data Center ในประเทศไทยเยอะมากๆเป็นสัดส่วนสูงที่สุดและอัตราขยายตัวของการลงทุนใน Data Center ประเทศไทยเนี่ยเพิ่ม 600% นะครับใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่ม 600% เนี่ยมันมากเนี่ยมันมากก็เกิดคำถามเรื่องของเรามีความพร้อมแค่ไหนความพร้อมแค่ไหนของเราเนี่ยเราได้ฟังประชาชนมองเรื่องนี้ยังไงเราได้ดูความเดือดร้อนของประชาชนแล้วหรือยังเรามีเรื่องกฎหมายในการเข้ามาดูแลเรื่องนี้หรือยังเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประชาชนชาวไทยคัดผมยังไม่แต่บอกคัดค้านนี่ก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะไม่เหมือนกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อประมาณสักเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีประชาชนสหรัฐอเมริกาออกมาคัดค้านใหญ่ที่สุดในของอุตสาหกรรม Data Center ประมาณสักใน42รัฐน่ะส
1: ั
0: ก140กว่าแห่งอ่ะซึ่งสิ่งที่เขาคัดค้านก็คือ 1. อยากให้เปิดเผยข้อมูลเรื่อง Data Center ไม่อยากให้ประชาชนของสหรัฐอเมริการับภาระค่าไฟอยากให้รัฐบาลคุ้มครองทรัพยากรและสุขภาพของชุมชนอยากให้มีการจ้างงานที่เหมาะสมขีดเส้นใต้ครับจ้างงานที่เหมาะสมเนี่ยdata center มันเป็นอุตสาหกรรมที่มันต่างกับอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมทั่วๆไปก็คือมันจ้างคนประจำเนี่ยน้อยมาก
1: ครับ
0: ผมจำได้ว่าประมาณผมคำนวณว่าประมาณสัก 1,000 ล้านเนี่ยในการลงทุนจะจ้างคนประมาณ1คนในเวลาเราพูดถึงเรื่องของ data center ที่ไซส์ขนาดที่เป็นไฟฟ้า20เมกะวัตต์เนี่ยจ้างงานประมาณสัก10กว่าคนเองนะ
1: คือมันจ้างงานน้อยมากเลยเพราะมีแต่พัดลม
0: ไงน้อยมากมันอาจจะได้ตรงจ้างงานก่อสร้างตรงนั้นแหละ
1: ตอนแรก
0: ใช่ตอนแรกนะครับเพราะนั้นคนอเมริกาคัดค้านแล้วก็ผลสำรวจของรอยเตอร์เนี่ย80กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกาไม่สนับสนุน Data Center จนโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ว่าเฮ้ยคุณจะเป็นคนยุคเก่าหรืออย่างไรอะไรพวกนี้ปฏิเสธของความทันสมัยนะผมข้ามไปที่ดร.อยากจะฟังแล้วกันก็คือว่าแล้วประเทศไทยต้องทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยในของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมี2โครงการที่เขาคัดค้านกันหนักเลยนะครับในมิชิแกนก็คัดค้านในเวอร์จิเนียก็คัดค้าน ในเวอร์จิเนียเนี่ยเวอร์จิเนียเนี่ยเนื่องจากว่าผมไปอยู่ตอนผมไปอเมริกาผมอยู่แถวเวอร์จิเนีย
1: ครับ
0: ผมอยากจะรู้ว่าโครงการเนี่ยมันใกล้กับที่ผมอยู่แค่ไหนมันอยู่ประมาณสัก30 กิโล
1: ครับ
0: ไอโครงการ Data Center ที่เรียกว่าดิจิตอลโครงการดิจิตอลเกตเวย
1: ์ครับ
0: ซึ่งมันเป็นโครงการที่อยู่คือเวอร์จิเนียเนี่ยมันเป็นเมืองที่อยู่อาศัยเพราะมันใกล้กับวอชิงตันดีซี
1: ครับ
0: ข้าราชการพวกคนทำงานก็จะอยู่ในนั้นเยอะสุดท้ายแล้วในโครงการดิจิตอลเกตเวย์เนี่ยถูกฟ้องศาลและศาลก็ระงับไปอันนี้เป็นเคสของในอเมริกานะครับมาดูสิ่งที่ก่อนจะหมดเวลาสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทำเพราะเวลาเหลือไม่มากผมคิดว่าอันหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยในการลงทุน Data Center ในประเทศไทยเนี่ยผมอยากให้ประเทศไทยเนี่ยฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีอุตสาหกรรม Data Center ตั้งอยู่ด้วยก่อนจะตัดสินใจก่อนจะอนุมัติให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยอยากจะให้ฟังความคิดเห็นของคนในท้องถิ่นนั้น
1: ๆครับ
0: ด้วยอย่าตัดสินบนพื้นฐานของเม็ดเงินลงทุนเท่านั้นเองพูดแบบนี้เดี๋ยวคนที่เขาเน้นตัวเลขเขาต้องการผลกระทบทางเศรษฐกิจเขาต้องการให้ GDP ก้าวกระโดดเนี่ยผมไม่ปฏิเสธว่าเม็ดเงินของการลงทุน Data Center ในประเทศไทยเนี่ยมันช่วยทำให้ GDP ของประเทศเนี่ยมันเพิ่มขึ้น สามารถแชร์ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ว่าผมเอาตัวเลขของเมื่อกี้ถ้าจำได้ในเบรกแรกเนี่ยผมพูดถึงการลงทุน Data Center เนี่ย800,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: ในปี2569
1: ครับ
0: แต่800,000 ล้านบาทเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะลงมาตุ้มเดียว800,000 ล้านใน1 ปีไม่มีทางเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะทอนเม็ดเงินลงมาในสัก3 ปีได้3 ปีแล้วก็อาจจะเป็นแต่ละสัดส่วนว่าเขาจะลงทุนปีนี้ 30% 40% อีกปีหน้าเป็นอีก 40% ที่เหลือไปลงทุนปีที่3ซึ่งในแต่ละปีที่เงินใส่ลงไปเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้ GDP ของประเทศมันโต
1: ครับ
0: เฉลี่ยแล้วใน3ปีของ800,000 ล้านเนี่ยผมคิดคำนวณมาแล้วเนี่ยจะทำให้ GDP โตประมาณสัก 1.7% ที่ผมไม่ปฏิเสธว่าตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ของประเทศมันโตจริง
1: ๆครับ
0: แต่ผมก็ตั้งคำถามเป็นตัวเลข GDP ของประเทศที่เราเห็นว่าโอ้โตเท่านั้นโตกว่าที่คาดการไว้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมายาคติคำว่ามายาคติของผมก็หมายความว่าคนครัวเรือนไทยก็ยังเป็นหนี้อยู่เต็มไป
1: แล้วก็ไม่ได้สร้างมันไม่ได้สร้างงานอย่างที่คิดด้วย
0: ใช่ SME ไทยก็ปิดตัวกันระเนระนาดไปหมดเลย
1: ใช่
0: ล้มหายตายจากกันไปหมดเลย
1: คร
0: ับ มันเป็นมายาคติที่บอกโอ้ตัวเลขมันสวยหรูเฉลี่ยเนี่ยโตประมาณสัก 0.6% โอเคสิ่งที่ผมเสนอเมื่อกี้อยากจะให้ท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจการลงทุน Data Center เพราะ 1. Data Center เนี่ยมันจะมาแย่งไฟฟ้า
1: แย่งทรัพยากร
0: ใช่แย่งทรัพยากรถูกต้องไฟฟ้าถ้า20 เมกะวัตต์เนี่ย20 เมกะวัตต์ที่เป็นข่าวในสื่อปัจจุบัน20 เมกะวัตต์เนี่ยจะมาแย่งไฟของครัวเรือนไทยประมาณเกือบ40,000 ครัวเรือน20 เมกะวัตต์เกือบ40,000แย่งไฟของครัวเรือนไทย40,000 ครัวเรือนถ้าโครงการของอเมริกาโครงการใหญ่มากๆที่ผมพูดถึงแต่ไม่ใช่โครงการในเวอร์จิเนียนะอยู่ในเท็กซัสถ้าใจจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นอยู่ในเท็กซัส
1: ครับ
0: ได้ไฟ 14,000 เมกะวัตต์
1: ครับ
0: ไอ้นั้นจะกระทบครัวเรือนของอเมริกา2 ล้านครัวเรือนคือถ้าเกิน1,000 เมกะวัตต์เนี่ย1,000 MW เนี่ยมันจะกระทบครัวเรือนเป็นระดับเป็นล้านแหละเป
1: ็
0: นล้านครัวเรือนเราไม่รู้ว่าขณะนี้อุตสาหกรรม Data Center ในประเทศไทยเนี่ยไซส์ขนาดของไฟฟ้าที่เขาพูดกันเนี่ยระดับเมกะวัตต์กี่เมกะวัตต
1: ์ครับ
0: แต่แชร์ท่านผู้ฟัง20 เมกะวัตต์เนี่ยกระทบ40,000ค ครัวเรือนไทยเพราะนั้น
1: ครับ
0: สองก็คือห้ามแย่งไฟฟ้าจากประชาชน
1: แล้วยิ่งตอนนี้เรื่องของพลังงานผันผวนมากๆนะฮะ
0: ไอ้นี้ไปขอบคุณดร.เจตมากไอ้นี้เรื่องไฟฟ้าไปพร้อมเหมาะพอดีกับแผนการใช้ไฟฟ้าของไทยใน25ปีข้างหน้านะที่เขาเรียกแผนการใช้ไฟฟ้า PDP 2026
1: ครับ
0: ซึ่งในนั้นเนี่ยในแผนนี้นี่ก็ระบุเรื่องของ Data Center อยู่ด้วยถ้าแผนนี้ไม่สามารถที่จะฉายภาพความต้องการไฟฟ้าจาก Data Center จากอุตสาหกรรมใหม่ๆ Data Center รถยนต์ EV ได้ชัดเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก25ปีข้างหน้านับตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยประชาชนชาวไทยจะต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้น
1: อ่ะนี่ไงครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วไม่นำซ้ำความห่วงกังวลเนี่ยนะอาจารย์สมมติว่าอันนี้แบบถ้าเป็นผมเนาะอยู่ดีๆมีแทงค์น้ำมันเป็นแสนแสนลิตรอะมาอยู่ข้างบ้านผมอะในชุมชนผมอะผม
0: ก็นอนไม่หลับแน่ๆ
1: ถูกต้องครับ
0: มันจะระเบิดเมื่อไหร่
1: ถูกต้อง
0: ไม่รู้มันจะระเบิดเมื่อไหร่
1: หรือไม่ต้องระเบิดก็ได้ที่อาจารย์บอกอะสมมติจะรั่วด้วยความที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแล้วแต่อันนี้ผมก็สยองแล้วนะดังนั้นเนี่ย
0: ทั้งรั่ว
1: ท
0: ั้งกลิ่น
1: ใช่ทีนี้
0: อา
1: จจะต้องมีเรื่องของการวางผังเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมไม่ใช่ว่านึกอยากจะสร้างที่ไหนก็สร้างก็ต้องมาดูเรื่องแผนแม่บทต่างๆด้วยนะอาจารย
0: ์ใช่พวกเราอยู่กรุงเทพคนกรุงเทพที่ฟังผมอยู่ฟังรายการกูดมอร์นิ่งอาเซียนอยู่ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมี data center อยู่ในกรุงเทพผมฝากคำถามก่อนจะจบไปเนี่ย
1: ครับ
0: ทำเป็นโอก็ได้ท่านเห็นด้วยหรือไม
1: ่ครับแต่ว่านี่เรามาท้ายรายการอาจจะโพไม่ทันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยอาจจะต้องแบบโพขึ้นมาตั้งแต่แรกๆเลยนะอาจารย์จะได้เห็น
0: ได
1: ้ดิสคัสกันแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามาในประเด็นนี้เนาะอย่างเช่นมีท่านนึงผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่ายังไงนะคุณรู้อีกนะฮะบอกว่ามันปล่อยความร้อนสูงมากนะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ามันมีเยอะๆจะเป็นยังไงอันนี้ก็ท่านหนึ่งที่พูดเอาไว้นะครับก็มีหลายท่านที่ดูเหมือนสนใจประเด็นนี้นะครับคิดว่าน่าจะยังต่อได้ถ้าเกิดมีประเด็นอื่นๆที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับอาจารย์ก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับแหมนี่ตามคำขอเลยนะฮะ
0: ครับยังไม่หมดนะเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะมาเป็น EP 2หรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช่ถ้ามีความคืบหน้าอะไรนะครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: รองศาสตราจารย์ดร.อัศพิสารวณิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
1: ครับก็เป็นประเด็นร้อนนะวันนี้ถือว่าเข้มข้นนะคุณลิซ่าตั้งแต่เราเริ่มต้นชั่วโมงกันมาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งนี้เรียกว่าครบคันครบเครื่องแล้วก็มีหลากหลายแง่มุมเลยนะเป็นอาหารเช้าทางสมองนะครับให้กับทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้เราต้องลาไปละขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

านีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะคะอยู่กับคุณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์และก็มาพร้อมกันกับสายฝนด้วยนะคะวันนี้เดินทางกันก็ระมัดระวังวางแผนการเดินทางให้ดีค่ะส่วนรับชมรับฟังกันได้นะคะรายการของเราผ่านทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะวันนี้ขอมาเริ่มต้นกันที่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะในหลวงพระราชินีเสด็จเยือนเวียดนาม 14-16 กันยายนครั้งแรกในประวัติศาสตร์2ประเทศโอกาสครบรอบ50ปีการทูตในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนาม 14-16 กันยายนตามคำกราบบังคมทูลเชิญของโตเลิมเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างทั้ง2ประเทศค่ะ
0: มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของทิศโชติครับอดีตพระวชิรยานหรือว่าหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่พระนครศรีอยุธยานะครับหลังจากสังคมรับรู้เพราะว่าไปปรากฏคลิปเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิทางคดีครับมีการยักยอกเงินวัดไป92ล้านบาทนะครับดูรายละเอียดกันเลยครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจกองปราบนำหมายสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมพระวชิรยานอติโชติธรรมวโรนะครับหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัด92ล้านบาทแล้วก็เสพเมถุนจนกระทั่งช่วงเที่ยงครับตำรวจนิมนต์พระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดคลองตะเคียนมาทำการลาสิกขาให้โดยเจ้าตัวขอเวลาทำใจอยู่ครู่หนึ่งครับก่อนตัดสินใจยอมสละสมณเพศโดยสมัครใจโดยทิชโชติยอมรับว่าการกระทำของตนเองที่ทำผิดก็ยังบอกครับว่าเป็นห่วงศาสนาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนต่อที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยสอบสวนจนดึกเลยนะครับจนกว่าจะยอมเปิดปากรับสารภาพนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นำกำลังเข้าไปค้นกุฏิก็พบทรัพย์สินเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทองรูปพรรณทองคำแท่งหรือว่าเงินสดนะครับโดยนอกเหนือจากกุฏิของทิชโชตแล้วนะครับอีกชุดหนึ่งยังนำกำลังเข้าค้นบ้านที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีของนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอสามารถยึดพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนัก90บาทรวมมูลค่า6ล้านกว่าครับเงินสดอีก 3,592,300 บาทเอกสารที่ดินบัญชี10รายการโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการใบประกันทองคำ6ใบซื้อขายทองคำ7ใบแล้วก็อื่นๆอีกเป็นจำนวนมากนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของทุกฉบับครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพราะว่ามีภาพประกอบด้วยครับเป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มสมีโชตนะครับต้องบอกอย่างนั้นครับโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับประกอบบรรยายใต้ภาพว่าล็อกสมีเฉากองปราบนำหมายสารจับกุมพระวชิรยานหรืออดีตเจ้าคุณอติโชติอายุ66ปีเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าตำรับเหรียญจตุคามรัมเทพรุ่นเหนือดวงได้คากุฏิวัดหลังเบียดบังเงินทำบุญนับร้อยล้านบาทไปให้กับนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองอายุ47ปีหรือว่าสีกาเอสาวคู่ขาแล้วก็ไปพบคลิปสัมพันธ์สวัสดิ์มัดแน่นดิ้นไม่หลุดด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพาดหัวบอกอย่างนี้ครับว่าจับเจ้าคุณยักยอก92ล้านคลิปสวัสดิ์โต๊ะกลมว่อนตำรวจยื่นหมายขณะนั่งฉันเช้าต้นตำรับเหรียญเหนือดวงนายกคนดังเป็นลูกศิษย์เพียบนะครับกองปราบปฏิบัติการฟ้าแลบบุกรวบเจ้าคุณอติโชติสมภารวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงวัดดังกรุงเก่าอยุธยาต้นตำรับเหรียญ องค์พ่อจตุคามรุ่นเหนือตวงยักยอกเงินทำบุญวัดนับร้อยล้านบาทโอนเข้าบัญชีหญิงสาวคนสนิทก่อนแปลงสภาพ

0: ็นทองคำครับ
1: ซึ่งคนที่ออกมาแชร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นลูกศิษย์ค่ะของที่วัดนะคะก็เห็นว่าพฤติกรรมของหลวงพ่อค่ะมีทั้งเรื่องของการยักยอกทรัพย์มีเรื่องของการเสพเมถุนนะคะทนไม่ไหวก็เลยไปแจ้งทางตำรวจกองปราบให้มาดำเนินการสืบสวนอยู่ประมาณ2เดือนค่ะจนสามารถนำมาซึ่งการออกหมายจับแล้วก็จับกุมตัวไว้ได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการนำโต๊ะซึ่งเป็นของกลางในคดีขนมาจากวัดมาที่กองปราบด้วยส่วนล่าสุดค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาถึงกองปราบแล้วค่ะทางผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่ามีอะไรอยากจะขอโทษหรือว่ามีความเครียดหรือไม่ซึ่งทางสมีโชติก็ตอบด้วยท่าทีเรียบเฉยสั้นๆว่ามันเป็นธรรมดาครับเมื่อเดินทางไปถึงกองปราบนะคะก็เนื่องจากว่าตำรวจต้องใช้เวลาในการตรวจนับทรัพย์สินที่มีอยู่จำนวนมหาศาลก็ทำให้คุมตัวมาค่อนข้างล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ต้องใช้ยานพาหนะในการขน4คันค่ะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันกระบะ1คันรถตู้1คันในการขนทรัพย์สินมาก็มีทั้งการตรวจนับเงินสดเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมเครื่องนับมาจนถึง4เครื่องนะคะด้วยเงินจำนวนมากมายมหาศาลส่งผลให้เกิดเครื่องขัดข้องพังเสียหายไปอีก2เครื่องระหว่างการทำงานแปลว่าเงินเยอะมากเลยนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพขณะที่ทางกองปราบไปบุกรวบหลวงพ่ออติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสพเมถุนยักยอกเงินของวัด92ล้านปลนเปลือยศีกาแล้วก็ถูกจับยอมลาสิกขาค่ะส่วนพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะจับเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เปสีกา92ล้านเช้าโชว์เสพเมถุนคาโต๊ะเผยต้นตำรับเหรียญเหนือดวงอนุทินเคยห้อยคอบูชาโชว์สื่อวงการสงฆ์เช้ากองปราบปลุกรวบพระวจิรยานหรือหลวงพ่ออติโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เกจิเมืองดังกรุงเก่าต้นตำรับเหรียญเหนือดวงอันเรื่องชื่อยักยอกเงินวัด92ล้านเปสีกาสาวคนสนิทปิดต่อยันหลักฐานมัดแน่นสืบนาน2เดือนพบเปลี่ยนแบบวัดประบาดน้ำพุตั้งมูลนิธิอมเงินวัตถุมงคลเสียหายพุ่ง100ล้านพบมีคนเกี่ยวข้องอีก 2-3 รายซ้ำร้ายพบเส้นเงินโยงบัญชีสีกาปีละหลายล้านแถมคลิปลับคาสวาดโชว์เอวหวานบนโต๊ะเจ้าตัวยอมจำนนเปล่งวาจาลาสิกขาด้านสีกาเอคนงามวัยยาวัจกรถูกรวบด้วยตำรวจยึดโต๊ะของกลางคนบ้านเจอเงินสดทองคำพระเลี่ยมทองโฉนดที่ดินเพียบแจ้งข้อหาหนักปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินชาวเน็ตกุดภาพนายกอนุทินเคยห้อยเหรียญเหนือดวงติดตัวโชว์สื่อชี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจค่ะ
0: มีเรื่องของการประชุมสภาพิจารณางบปี70วาระ2 3เมื่อวานนี้ก็จบไปด้วยเสียง338เสียงที่เห็นชอบนะครับโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิเศษนะครับที่มีนายโสพลสาลัมประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทครับซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จต่อเนื่องเป็นวันที่4ทั้งนี้ภายหลังอภิปรายเสร็จนะครับมีการลงมติแต่ละร่างในวาระ2ครบทั้งร่างจำนวน41มาตราตลอดทั้ง4วันจากนั้นครับเวลา 20:35 นาทีที่ประชุมลงมติวาระ3ผลปรากฏว่า338ต่อ144เห็นชอบร่างพรบงบประมาณปี70งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง1นอกจากนี้ก็ยังมีมติเห็นชอบให้มีการส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการไปยังครม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปจากนั้นนายโสพลครับได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ร่วมกันพิจารณาร่างพรบงบปี70และก็สั่งปิดประชุมในเวลา 20:38 นาทีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับมีอยู่ในไทยโพสต์ครับ14กันยามีเรื่องสุดช็อกสุภชัยโต้ฟ้อง229หัวสวผลไม้พิษล้มภูมิใจไทยสภาไฟเขียวงบ70ฉลุยมติสภาไฟเขียวร่างพรบงบ70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระ3เห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงหลังลากยาว4วันปชน.ปชป.ด่านหน้าถล่มกกต.ปมหัวสวและไอติมซัดไร้ประสิทธิภาพสนับสนุนอาชญากรรมประชาธิปไตยไอซ์บอกพวกปากว่าตาขยิบแนะเช็คตั๋วบินไปบุรีรัมย์ เตือนระวังถูกเช็คบินย้อนหลังมาร์กบอกวิกฤตศรัทธาพุ่งสุภชัยโต้ฟ้อง229คดีหัวสวผลไม้พิษยัดไส้ล้มภูมิใจไทยย้อนกกต.เมินสอบสายสีส้มลั่น14กันยายนอาจจะช็อกมากกว่านี้โสพลเลื่อนถกยติไฟใต้และรายงานกกต.ไปเป็นสัปดาห์หน้าครับ
1: ขณะที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและมวลชนเมื่อวานนี้ก็ไปจัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมาค่ะเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางส่วนในประเทศไทยซึ่งวันนี้ค่ะเขาจะมีการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวนะคะอยู่ที่ชาบัดในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปรวมตัวกันที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยอ่านแถลงการณ์4ข้อเรียกร้องนะคะโดยให้คุมเข้มนักท่องเที่ยวอิสราเอลกำชับเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและคนไทยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีตามกฎหมายเปิดเผยการถือครองที่ดินการดำเนินงานศูนย์ชาบัดรวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยส่งสารยุติความรุนแรงไปยังอิสราเอลให้ยุติการกระทำอันโหดเหี้ยมต่อพลเรือนในพื้นที่ขัดแย้งปฏิบัติตามกฎหมายและมนุษยธรรมระหว่างประเทศค่ะเป็นพาดหัวข่าวรวมประเด็นการเมืองด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะยกคดีหัวสวรุมจี้ตัดงบสับเละกกต.สนธิปลุกสถานทูตยิวยื่น4ข้อจัดการเร่งด่วนมาตามนัดสนธินำมวลชนทวงคืนประเทศไทยรวมตัวชุมนุมหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ยื่นหนังสือถึงสถานทูตอิสราเอลเรียกร้องให้แก้ไขและปราบปรามปัญหาทุนต่างชาติครองอสังหาริมทรัพย์และใช้นอมินีไทยอย่างเด็ดขาดเตรียมเดินสายทั่วประเทศปักป้ายเตือนกกต.หากมีมติสวนทางปปประชาชนปมหัวสวเจอระดมพลลงถนน 18-19 กันยายนแน่สภาถกงบ70วันสุดท้ายฝ่ายค้านรุมถล่มงบสตช.งบจัดซื้อชุด EOD แพง15เท่าผลิตได้ทีขย่มกกต.กลางสภางบองค์กรอิสระโยงพิรุธปมคดีหัวสว.พาดพิงภูมิใจไทยลุกประท้วงวุ่นตอบโต้เดือดค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ายังจะมีเรื่องของสถานการณ์ใต้นะครับแล้วก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาจจะต้องเดินหน้าต่อหลังจากชาวบ้านร้องขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
8: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับดูเรื่องของสถานการณ์ใต้นะครับทหารตำรวจสนธิกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่ปะทะบนเทือกเขาตะเวครับพบคนร้ายเสียชีวิตไป2คนครับความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสนธิกำลังร่วม4ชุดปฏิบัติการนำโดยพันเอกปัญจพลทรัพย์บวรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48แล้วก็พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพิเศษร่วมจังหวัดนราธิวาสครับเปิดยุทธการกดดันไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวจนเกิดการปะทะเดือดกับกองกำลังติดอาวุธกลุ่มของนายอาบูอัชนันเจ๊แมในพื้นที่บ้านโต๊ะเล็งหมู่ที่3ตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสจากการเข้าเคลียร์พื้นที่ป่ารกทึบตลอดทั้งเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่พบคนร้ายเสียชีวิตไป2คนประกอบด้วยในอูเซงเจ๊มิงอายุ34ปีทำหน้าที่เป็นมือประกอบระเบิดแสวงเครื่องและผู้ขนย้ายวัตถุระเบิดแจกจ่ายแนวร่วมแล้วก็นายอูเซงมามะอายุ35ปีทั้ง2รายครับมีประวัติเชื่อมโยงกับเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและก็ระเบิดถล่มจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะเมื่อ22กรกฎาคมและเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.อำเภอระแงะเมื่อ10มกราคมที่ผ่านมาครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับสรุปเหตุปะทะเทือกเขาตะเวโจรใต้เสียชีวิต2รายพบหมายจับเพียบระเบิดยิงตำรวจและทหารคืบหน้าจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวยืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายเบื้องต้นหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกระเบิดขว้างอีก2ลูกครับ
1: ขณะที่ธุรกิจร้านอาหารค่ะเป็นธุรกิจบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยจำนวนผู้ประกอบการที่มากกว่า 320,000 รายมีพนักงาน 1,100,000 คนและไทยเราก็เป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารหรือ Gastronomic Destination ของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จึงมีโครงการดีๆอย่างร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองค่ะจับมือกับธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบการร้านอาหารหอการค้าจังหวัดผลักดันและขับเคลื่อนโครงการซึ่งแนวคิดของโครงการนะคะก็คือประกันภัยแบบฝังตัวผนวกการประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อสินค้าและบริการเน้นไปที่ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยผู้บริโภคสามารถสังเกตสติ๊กเกอร์โครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองหรือ Insurance Restaurant and Cafe ค่ะซึ่งจะคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกหรืออุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อไปใช้บริการที่ร้านและตราสัญลักษณ์ Insure Restaurant and Cafe Plus ที่จะคุ้มครองเพิ่มเติมผู้ใช้บริการในกรณีอาหารเป็นพิษด้วยและในปี2569มีแผนการดำเนินโครงการทั่วประเทศค่ะคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: ลุ้นกันต่ออายุนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus หลังลงพื้นที่พบพ่อค้าแม่ค้าครับสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินะครับโดยพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าขอให้ต่ออีก 1-2 เดือนได้ไหมคุณเอกนิติบอกว่าเดี๋ยวขอสรุปภายใน2สัปดาห์นี้งบตอนนี้มีเพียงพอครับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ในการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย Plus โดยบอกว่ากระทรวงการคลังจะรับข้อเสนอไปพิจารณาหลังการลงพื้นที่พบว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ขอให้รัฐบาลต่อโครงการนี้ไปอีก 1-2 เดือนยืนยันว่ามีงบหรือว่าเม็ดเงินเพียงพอสำหรับการต่อยุคโครงการและก็คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับข่าวดีมีเงินดันไทยพลัสตีปี๊บสินเชื่อ AI นกกระซิบเอกนิติแย้มข่าวดีฟังเสียงสะท้อนร้านค้าประชาชนเรียกร้องต่อไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนคาดได้ข้อสรุปไม่เกินสิ้นเดือนยันยังมีเม็ดเงินเพียงพอรองรับคลังเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบ ใช้ยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบปิดช่องกู้เงินด่วนตามเสาไฟฟ้าครับ
1: มีภาพอยู่ในมติชนด้วยนะคะเป็นภาพนายเอกนิติค่ะไปเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นนะคะพร้อมกับลงพื้นที่สำรวจร้านค้านกกระซิบที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงของมติชนค่ะเอกนิติข้อกันยายนจ่อปรับสูตรลุ้นต่อไทยช่วยไทยพลัด2เดือนเฟสแรกสะพัด 1.5 แสนล้านคลังลุยสินเชื่อนกกระซิบรัฐบาลตั้งทีมแก้ปลาหมอกทางดำค่ะ
0: 7:50 นเดี๋ยวขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
6: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
9: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรด
11: ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอม
9: อร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทค
1: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ศึก2สถาบันระหว่างอุเทนถวายกับปทุมวันหลังจากที่ทางรัฐมนตรีอว.ได้ออกมามีมาตรการจัดการพื้นที่การศึกษาของทั้ง2มหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทที่มีมาอย่างยาวนานนะคะทั้งการปิดสถาบัน3เดือนให้ไปจัดหาสถานที่ใหม่ฝั่งปทุมวันค่ะก็ต้องหาสถานที่รองรับถ้าหากว่า3เดือนแล้วมีการทะเลาะวิวาทกันอีกก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่ส่วนฝั่งอุเทนถวายค่ะก็สั่งให้หาสถานที่ใหม่ภายใน3เดือนหากยังไม่แล้วเสร็จก็ให้จัดหาสถานที่อื่นในการรองรับการสอนโดยไม่อนุญาตให้มาใช้สถานที่เดิมแล้วก็มอบหมายทางจุฬาค่ะนำพื้นที่ของอุเทนถวายกลับคืนมาเพื่อที่จะเอามาใช้ในด้านของนวัตกรรมและงานวิจัยสำหรับประโยชน์ของคนไทยนะคะพอหลังจากที่มีมาตรการเหล่านี้ออกมาค่ะก็พบว่าบรรยากาศที่บริเวณหน้าทั้ง2สถาบันค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเลยนะคะเพราะปกติแล้วก็จะมีนักศึกษามาเรียนกันค่อนข้างมากแต่ว่าเมื่อวานนี้พอหลังมีมาตรการเหล่านี้ออกมาปิดการเรียนการสอนก็ทำให้บรรยากาศเงียบเลยทีเดียวค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะติดป้ายห้ามเข้าอุเทนปทุมวันจัดดูแลความปลอดภัยรายงานยศชนันโดยตรงทุก30วันรัฐบาลยืนยันกระทรวงอุดมศึกษาเดินหน้าตามมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาพิพาทอุเทนถวายปทุมวันจัดระเบียบความปลอดภัยเริ่มหยุดการเรียนการสอนทันที90วันปรับไปเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบย้ำทั้ง2แห่งรายงานความคืบหน้าโดยตรงรัฐมนตรียศชนันทุกๆ30วันพร้อมให้อุเทนถวายดำเนินการย้ายไปสถานที่ใหม่ส่วนบรรยากาศทั้ง2สถาบันปิดป้ายเตือนเข้าออกห้ามเข้าออกพื้นที่ตามข้อกำหนดมีรปภ.ดูแลเข้มงวดและตำรวจสายตรวจสน.ปทุมวันแวะเวียนมาตรวจต่อเนื่องค่ะ
0: มีเหตุสลดนะครับสุนัขพิทบูขย่ำเจ้าของวัย70เสียชีวิตคาบ้านเลยนะครับก็ทางตำรวจสน.ลาดพร้าวรับแจ้งเหตุสุนัขกัดเจ้าของเสียชีวิตภายในบ้านหลังหนึ่งในซอยนวมินทร์111แยก7แขวงนวมินทร์เขตเมืองกลุ่มคทม.ครับจึงรีบไปตรวจสอบโดยที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวริมรั้วหน้าบ้านพบศพนางวันดีอายุ70ปีนอนหงายจมกองเลือดในชุดเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงวอร์มขายาวสีเทามีบาดแผลถูกสุนัขกัดทั้งร่างเลยนะครับใบหน้าลำคอแขนหลายแผลนะครับโดยมีสุนัขพันธุ์พิทบูเพศผู้สีน้ำตาลเดินเพ่นพ่านอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ต้องใช้เวลานานครับจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะมาช่วยจับสุนัขแล้วก็เข้าไปดูศพผู้เสียชีวิตได้นะครับโดยจากการสอบสวนทราบว่าแม่บ้านที่พักอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวแจ้งว่าตนพักอาศัยอยู่กับสุนัขนางวันดีเป็นเจ้าของสุนัขครับแต่ว่าไม่ได้พักอยู่ที่นี่จะไม่อาหารทุกวันครับก่อนเกิดเหตุเข้ามาให้อาหารแล้วก็เล่นกับสุนัขตามปกติแต่ว่าสุนัขกัดแล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตเลยครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับสุนัขพิทบูขย่ำเจ้าของวัย70ตายเป็นรายที่2หลังเคยกัดคนตายมาแล้วที่ชลบุรีสุนัขพิทบูกัดเจ้าของวัย70 10เสียชีวิตเป็นรายที่2พบประวัติเคยกัดคนตายมาแล้วที่ชลบุรีเจ้าของใหม่สงสารเลยขอรับมาเลี้ยงก่อนเกิดเหตุสลดครับ
1: ส่วนเรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะก็อยากจะมาเตือนภัยค่ะผู้สูงอายุประมาณ1ใน3นะคะพบว่ามีประสบการณ์หกล้มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกเกือบ 400,000 รายต่อปีค่ะมีผู้ป่วยในประมาณ 80,000 รายต่อปีและเสียชีวิตจากการหกล้มมากถึง 1,500 รายต่อปีนะคะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะกรมควบคุมโรคเผยผู้สูงวัยหกล้มเสียชีวิตกว่า 1,500 คนต่อปีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล 400,000 คนห่วงปี2573เพิ่มขึ้น2เท่าแนะวัยทำงาน 50-59 ปีเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมค่ะ
0: ทีมสุดซอยพลังงานครับลงพื้นที่ท่อระบายน้ำย่านพระราม3หลังขุดเปิดหน้าดินพบน้ำผสมน้ำมันจากท่อระบายน้ำเก่าสั่งขุดเพิ่มเติมครับพร้อมเร่งค้นหารอยรั่วโดยเร็วโดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวจิตติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ครับไปติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดเกิดรอยรั่วไหลของน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและก็ใต้สะพานพระราม3กทมซึ่งเป็นภารกิจต่อเนื่องเป็นวันที่2จากการขุดเปิดหน้าดินเพิ่มเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่พบน้ำมันที่มีน้ำมันผสมมากจากมาจากท่อระบายน้ำเก่าครับจึงสั่งให้ขุดเจาะเพิ่มเติมจุดใกล้เคียงเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่อาจจะยังมีการรั่วไหลอยู่รวมทั้งให้ระดมเครื่องจักรนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถค้นหารอยรั่วที่อาจจะมีเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดนะครับโดยประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าครับกระทรวงพลังงานลุยขุดสำรวจ24ชั่วโมงเร่งล่าต้นตอน้ำมันรั่วถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานพระราม3นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานสั่งลุยขุดเปิดหน้าดินต่อเนื่องเป็นวันที่2บริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3หลังตรวจพบน้ำมันเจือปนอยู่ในท่อระบายน้ำเก่าพร้อมระดมกำลังเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุด24ชั่วโมงเร่งค้นหารอยรั่วและตรวจสอบทุกจุดอย่างรอบคอบครับ
1: มาดูกันที่สถานการณ์ไทยกัมพูชากับสหรัฐอิหร่านกันบ้างนะคะพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนเรื่องของไทยกัมพูชาค่ะสีหศักดิ์ดำทีมถกอันคลอสไทยกัมพูชาคาดใช้เวลา12เดือนก่อนสรุปไร้ผลผูกพันสีหศักดิ์ดำทีมถกคณะประนอมอันคลอสไทยกัมพูชาครั้งแรก 14-16 กันยายนที่สิงคโปร์พร้อมถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดประชุมของทั้ง2ฝ่ายให้รู้จุดยืนและแนวทางคาดกระบวนการประนอมใช้เวลา12เดือนค่ะส่วนในแนวหน้านะคะทรัมป์ผวาแพ้หาเสียงจบศึกหลังเลือกตั้งทรัมป์ชี้สงครามกับอิหร่านจะยุติหลังเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐขู่อีกรอบพร้อมโจมตีพิกแอคเมาน์เทนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการนิวเคลียร์สำคัญของเตหะรานอ้างพบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติค่ะ
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับสืบสานศาสตร์พระราชาในพื้นที่บ้านนาคอใต้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผนึกกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองกรมพัฒนาที่ดินผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกหญ้าแฝกในโครงการฟื้นฟูบ่อปลาหนองณลาโจดนะฮะที่บ้านนาคอใต้ตำบลมะกรูดอำเภอโคกขัวจังหวัดปัตตานีเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พันเอกเอกทวุฒิคงคาเนตรผู้อำนวยการโรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิธีเปิดเผยว่ากิจกรรมครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้นโยบายสำคัญของพลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่เยาวชนและประชาชนความร่วมมือครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แต่ว่ายังสะท้อนภาพความรักความเข้าใจและก็ความสามัคคีอันแน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาและประชาชนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนบ้านนาคอใต้ให้มีความให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงข้อมูลนี้ก็ต้องขอขอบคุณศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะสำหรับเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองการจับกุมเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์หลังมีหลักฐานการเสพเมถุนและทุจริตเงินวัดการสอบสวนยาวถึงช่วงกลางดึกเมื่อเวลา 23:11 นคืนที่ผ่านมาตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้ควบคุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงมาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินการสอบปากคำโดยระหว่างการควบคุมตัวผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามว่ามีอะไรอยากจะขอโทษบอกกล่าวหรือมีความเครียดหรือไม่สมีโชติตอบกลับด้วยท่าทีเรียบเฉยเพียงสั้นๆว่ามันเป็นธรรมดาครับก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นไปยังอาคารด้านบนการเดินทางมาถึงกองปราบปรามในครั้งนี้เลื่อนเวลาออกไปจนดึกเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้เวลานานในการตรวจนับทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลโดยต้องใช้ยานพาหนะขนย้ายถึง4คันรถทั้งนี้ในขั้นตอนการตรวจนับเงินสดได้เตรียมเครื่องนับธนบัตรมาใช้งานถึง4เครื่องแต่ด้วยจำนวนเงินที่มีมหาศาลส่งผลให้เครื่องนับธนบัตรเกิดขัดข้องและพังเสียหายไป2เครื่องระหว่างการทำงานผู้ก่อเหตุรุนแรงวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารับแจ้งเหตุระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถจักรยานยนต์บริเวณริมถนนหมายเลข42ในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเยื้องปั๊มปตท.ปันนะเรเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ต่อไปเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ปะทะเทือกเขาตะเวยึดอาวุธและระเบิดพบผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2รายด้านชาวบ้านนับร้อยรอรับศพแน่นโรงพยาบาลความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลัง4ชุดปฏิบัติการเปิดชุดการกดดันไล่ล่าและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุบนเทือกเขาตะเวพื้นที่บ้านโต๊ะเล็งตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2รายได้แก่นายอูเซงอายุ34ปีมือประกอบและขนย้ายระเบิดแสวงเครื่องและนายอูเซงอายุ35ปีทั้งคู่มีประวัติเชื่อมโยงเหตุยิงถล่มจุดตรวจและลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอระแงะนอกจากนี้ยังตรวจยึดของกลางอาวุธปืน M16 อุปกรณ์การประกอบระเบิดสารตั้งต้นและอุปกรณ์พักแรมได้อีกหลายรายการทั้งนี้ระหว่างปฏิบัติงานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจลื่นถลายตกเขาได้รับบาดเจ็บหัวไหล่หลุด1นายคือ10ตำรวจตรีณัฐภพเทพสุวรรณถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องมีเครือญาติและประชาชนกว่า300คนมารอรับศพผู้เสียชีวิตโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้องและเจ้าหน้าที่ได้เข้าพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายซึ่งขอเวลาดำเนินการเพียง30นาทีก่อนมอบศพให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามให้ทันภายใน24ชั่วโมงซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีกลุ่มวัยรุ่นร่วมทำพิธีละหมาดหายัดบริเวณลานจอดรถเพื่อขอความสันติสุขซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังคุมเข้มรอบพื้นที่โรงพยาบาลเพื่อป้องกันเหตุแซ่ซ้องจากมือที่3
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอและโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุง

0: ียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: AI ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่คำตอบอาจไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนเสมอไปก่อนเชื่อหรือนำไปใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์คิดก่อนใช้ตรวจสอบก่อนเชื่อด้วยความห่วงใย

0: จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษ

0: ดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับอสมทเพื่อชุมชนปันเพื่อมังต่าง FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีครับวันนี้เช้าวันศุกร์11กันยายน2569กันยายนทมิฬ หลายคนก็คงจะจำกันได้นะครับที่อเมริกาจังและเราอย่าไปงั้นนะครับ11กันยายนครับวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายแต่ว่าก่อนที่จะไปกันที่ข่าวสารนะครับประชาสัมพันธ์กันตรงนี้สักคิดนึงนะครับเป็นงานที่ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็มีความตั้งอกตั้งใจครับที่จะจัดให้มีกิจกรรมนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของทางเทศบาลนายกประเสริฐบุญประสบครับก็คือต่อเช้าครับจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าสุราษฎร์มิวสิกไนรันสุราษฎร์มิวสิกไนรันนะครับก็เป็นกิจกรรมมิวสิกก็บอกแล้วว่าเรื่องของเสียงเพลงเรื่องของดนตรีแต่ว่าในส่วนของรันก็ได้รันก็คือวิ่งกลางคืนนะมีทั้งดนตรีทั้งการออกกำลังกายนะครับการวิ่งในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับเดี๋ยวต่อเช้านะครับ12กันยายนนะครับกำหนดการเนี่ยประตูจะแจ้งกำหนดการในสาบนะครับพี่น้องในบันโดนนกติควังยู่นะครับจะได้รับสาบนะเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับก็มีการรับอุปกรณ์การแข่งขันนะครับ15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็มีการเปิดบูธของดีสุราษฎร์โอท็อปนวดแผนไทยแล้วก็ตัดผมฟรี15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับก็จะมีศิลปินร้องนะครับศิลปินร้องวงเมกกาซีนจูเนียร์แล้วก็16นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับ1ชั่วโมงเต็มครับโรงเรียนดนตรียามาฮ่าสุราษฎร์ธานี5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับเป็นศิลปินร้องวงเมกกาซีนนะ19นะนี่ก็อีกวงนึง18นาฬิกานะครับหรือ6โมงเย็นจนถึง6โมง40นะครับก็เป็นการแสดงเต้นสุดมันจากครูอุ้มแล้วก็ทีมแล้วก็6โมง40ถึงทุ่มนะครับก็ต้อนรับประธานแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะเตรียมพิธีเปิดแล้วก็19นาฬิกาถึงทุ่มหนึ่งถึงก็ทุ่มครึ่งนะครับนะพิธีเปิดทุ่มหนึ่งเป็นพิธีเปิดนะครับผมแล้วก็ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งก็เป็นคอนเสิร์ตศิลปินลักแม็กราชินนะครับแล้วก็สองทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มสี่สิบห้าก็เป็นการวอร์มนะครับการวิ่งก็จะเริ่มประมาณสามทุ่มนะครับวิ่งนะครับสามทุ่มปล่อยตัว10กิโลนะครับนะเส้นทางนะเส้นทางที่จะวิ่งนี่นะครับนะถ้าเป็นระยะทาง5กิโล 5.2 กิโลเมตรนะครับผม 5.2 กิโลเมตรเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะดูจากเนี่ยละใน Facebook นะครับน้องนุ่มก็ทำแผนที่ไว้ให้กันนะครับผมก็จะเริ่มจากท่าปราวานนะครับนะเริ่มจากท่าปราวานนะครับแล้วก็วิ่งผ่านนี่แหละผ่านไปตามริมน้ำตามนี่แหละถนนหน้าเมืองเนี่ยครับนะแล้วก็ไปถึงสามแยกไปถึง CBD นะครับตรงนั้นเป็นโรงแรม CBD นะครับก็ให้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปตามถนนชลเกษมนะครับนะไปจนถึงสี่แยกแร่งเพชรนะครับพอถึงสี่แยกแร่งเพชรก็เลี้ยวขวามาตามถนนดอนนกนะครับนะมาตามถนนดอนนกแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงนะครับทีนาซาลักเมืองแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับ ข้าวสู้ถนนชนกับถนนหน้าเมืองนะครับ ไปทีตาประวานนะนี่คือเส้นทางนะครับที่คร่าวๆนะครับให้ ทุกท่านที่เดินทางสัญจรนะครับในช่วงต่อเช้านี้จะได้ทราบนะครับจะได้ลิกเหลียงแล้วไปทางอื่นเสียนะครับเอาในส่วนของการวิ่งระยะทาง 11.5 กิโลเมตรนะครับผมเนี่ย11.5 กิโลเมตรนะครับ ก็เริ่มจากท่าปราวานเช่นกันนะครับนะเริ่มจากท่าปราวานนะครับผมแต่ว่าเส้นทางนะครับนะพอไปถึงนาดับเพลิงแต่ว่านั่นนะครับนะก็จะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาข้างศาลหลักเมือง แต่ก็ถึงตัวนั้นเป็นสามแยกใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงนะครับมาตามถนนตลาดไม้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนดอนนกนะครับเข้าถนนดอนนกแล้วก็วิ่งนะครับตามถนนดอนนกผ่านสนามสนาสนามกีฬาแล้วก็ไปออกนี่นะครับไปออกนะเดี๋ยวประตูอะไรดิว่าเป็นถนนบายถนนบายไปผ่านหน้าสนามกีฬาไปตามถนนข้างขายไหมนะสนามกีฬาน่าจะถนนตัดไม้เลยนะครับนะออกไปถนนตัดไม้นะครับผมแล้วก็ไปออกนู้นแล้วไปออกถนนตลาดไม้เนาะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผ่านอะไรถนนสีเกษมนะครับไปออกถนนสีเกษมแล้วก็ไปออกถนนกาญจนาวิถีนู่นแล้วก็ผ่านหน้าโรงเรียนเทพมิตรผ่านโรงแรมตาปี้แล้วก็เข้าไปท้าปลาวานเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆนี่ก็คือเส้นทางนะเส้นทางที่จะมีกิจกรรมวิ่งในรันนะครับผมก็ทันที่ไม่ได้ที่สมัครไปแล้วก็ไปร่วมวิ่งกันนะครับอยากให้วิ่งให้ 3-4,000 คนเนี่ยมันเห็นแล้วมันได้คลื่นนะครับแล้วก็ส่วนทันทีไม่ได้ไปร่วมก็สามารถที่จะไปชมดนตรีได้นะครับนะตามที่ประตูได้เล่นไปมาแต่เดียวนี้แหละนะครับก็สามารถชมดนตรีนะครับและในภาพนะครับก็จะมีแผนพังของงานนะครับที่บริเวณริมน้ำแม่น้ำตาปีนะครับผมก็ผมจะได้เห็นได้มีจุดจอดรถก็จะที่ข้างโรงแรมวังใต้ตรงนั้นนะครับนะก็จอดได้เม็ดนะครับทางเทศบาลก็มีการประสานโคชายพื้นที่แล้วก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครับผมนะจุดจอดรถนะครับเดี๋ยวประตูดูเรื่องที่จอดรถจะคิดดิเดี๋ยวน้องนุ่มจะเอาที่จอดรถขึ้นมาให้แล้วนะครับผมที่จอดรถนะครับผมเดี๋ยวประตูดูในเอกสารที่น้องนุ่มพิมพ์มาให้นะครับจุดปล่อยตัวก็เรียบร้อยแล้วที่จอดรถนะครับผมเอาเนี้ยนะครับข้างโรงแรมวังใต้นะครับผมนะนี่ก็ข้างโรงแรมวังใต้จุดที่สองนะครับนะก็เป็นกองป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับไอ้ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถของคณะผู้บริหารนะครับของอบจ.นะครับนะตรงนั้นเป็นของอบจ.แล้วก็จุดที่3นะครับสำนักงานอัยการก็เป็นในส่วนของผู้บริหารส่วนราชการได้ต่างๆนะครับนะแต่ว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับพื้นที่เต็มพื้นที่ก็คือสนามข้างโรงแรมบางใต้นะครับนะแล้วก็ตรงนั้นก็เดินนะครับไปทีเดียวนะครับอันนี้เราก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ก็จะเป็นเรื่องในกิจกรรมที่จะสามารถสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจนะครับให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณน้องนุ่มนะครับนะที่ให้ข้อมูลนะครับผมเราก็มากันที่ข้าวประชาสัมพันธ์กันนะครับก็เป็นกิจกรรมจำหน่ายสินค้าถุงฟ้าราคาประหยัดลดค่าโครงชีพสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับครั้งที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จัดกันวันนี้นะครับเวลาวันนี้ในวันนี้นะครับศุกร์11กันยายนเนี่ยครับผมที่ว่าการอำเภอกาญจนทิศนะครับผมข้าวสารก็ราคา215บาทจะขายในราคาข้าวโพดมะลินะครับ160บาทนะจาก200บาทนะครับนะเหลือ160บาทโอ้น่าไปชื่อน่าไปชื่อพี่น้องใกล้ๆนะครับนะใกล้ๆนะเบอร์ช่องเนี่ย105บาทแล้วก็น้ำมันพืชน้ำมันปาล์มนะครับนะ37บาทแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับโลนึงก็20บาทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับค่าจริงแหละนะครับนะที่ทงฟ้าราคา ประหยัดนะครับลดค่าโครงชีพพี่น้องประชาชนที่ที่ว่าการอำเภอการดิษนะครับมีคนท่ามาเวลาป่าได้ก็เช้าเลยนะครับนะไปก็ได้ตั้งแต่เช้านะครับผมเอานั่นก็เป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับในส่วนของเทศบาลตำบลวัดประดูครับเทศบาลตำบลวัดประดูท่านนายกวราพลคงคนนุ่นเนี่ยลงทุนเป็นนายแบบโชว์เลยนะครับนะโชว์นะครับผ้าบาติกนะครับลายสี่ประดกสี่ประดูนะเป็นผ้าบาติกโชว์เรื่องนี่ก็เป็นผลงานเป็นฝีมือของแม่บ้านนะครับในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับเป็นนายแบบนะครับเป็นนายแบบแต่ว่าแบบที่จะมาท้ายเนี่ยคือเทศบาลตำบลวัดประดูคว้ารางวัลที่3ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี2569นะครับอันนี้ก็เ ป็นความภาคภูมิใจนะครับของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลประดูนะครับโดยท่านนายกวรพลคงนุ่นใส่เสื้อลายเสื้อบาติกลายสีประดูดอกสีประดูนะครับนะสวยงามมากนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อกลุ่มแม่บ้านนะครับหรือติดต่อที่ท่านนายกวรพลเองเลยนะครับผมครับผมอันนี้เราก็ยินดีกันนะครับกับเทศบาลตำบลวัดประดูครับประชาสัมพันธ์กันตรงนี้ให้ทราบกันนะครับผมในส่วนของอำเภอบ้านนาเดิมนะครับนะอำเภอบ้านนาเดิมก็มีการลงพื้นที่สำรวจผู้มีรายได้น้อยผู้รายที่พึง12รายนะครับยกระดับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมนะครับนายสุกิจมีพริ้งครับนายอำเภอบ้านนาเดิมก็ได้ให้ฝ่ายทีมงานนะครับลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ยากรายที่พึง12รายนะครับก็มีเนี่ยเขาก็มีรายชื่อมาเรียบร้อยนะครับเราก็คงไม่ต้องไปอ่านนะครับนะแต่ว่านี่คือการทำงานในส่วนของอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอพึงได้นะครับ4 พี่นะครับผมนี่ก็เป็นการให้การช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็คณะเดียวกันนะครับท่านอำเภอสุกิจมีพริ้งก็ได้มีการปฏิบัติการพิเศษนะครับตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนหมู่ที่3ตำบลท่าเรือในการปราบปรามยาเสพติดอาวุธปืนแล้วก็สิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เราก็ถือว่าทำงานเข้มแข็งครับทำงานเข้มแข็งครับท่านในอำเภอสุกิจมีพริ้งนะครับผมเอาเราก็มากันต่อนะครับผมมากันต่อที่ข่าวของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็เป็นการทำงานนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรวมกับหน่วยงานต่างๆนะครับโดยมอเตว่านะครับเวลา 9:30 น.ที่องค์ประชุมนางยวนชนะสลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับปาโทภากาญจนานะครับนายกอบจ.สุราษฎร์ธานีครับก็ได้มอบหมายให้สุพจน์คำเงินเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งก็มีท่านรองกลางนรงค์อยู่ที่ธรรมนะครับรองผู้ว่าเป็นประธานในการประชุมนะครับซึ่งพ้นในการประชุมก็มีการขับเคลื่อนนะครับการจัดตั้งเขตคลุมครองนะครับทางทะเลและต่างๆนะครับเพื่อปกป้องทรัพยากรนะครับธรรมชาติของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็มีการรายงานความคืบหน้าให้กับคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภากรณีก่อสร้างของในพื้นที่เกาะอั้นนะครับนะที่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมและพวกนี้แหละนะครับพอพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็มีประเด็นนะครับที่ทางข้าวนะครับทางกรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งนะครับทางนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีนะครับนี่แหละกระทรวงนี่แหละนะครับกระทรวงทรัพยากรนี่แหละนะก็ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งลุยเอาผิดคันเด็ดขาดนะครับเร่ง5ตัวผู้กระทำความผิดนะครับกรณีที่ว่ามีรถแบคโฮบุกรุกกุดเจาะแนวหินแนวปะการังนะครับเปิดโรงนาให้เรือเข้าออกรุกพื้นที่ป่าเกาะวังนกอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีการเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับมติว่านะครับจากกรณีเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่อุทยานหาดขนอมหมู่เกาะทะเลตายหลักพบผู้ลักลอบนำรถแบคโฮเข้ามาขุดเจาะแนวหินเปิดโรงนานะครับสำหรับให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกรุกพื้นที่ป่าเกาะวังนกอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับกรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งให้กำชับนะครับหากพบการกระทำความผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับนะหลังจากที่ได้รับคำสั่งแล้วทางดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ระดมเจ้าหน้าที่นะครับผมนะจากอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้นะครับโดยป้องกันรักษาป่านะครับที่16เกาะสมุย นะครับก็ลงพื้นที่นะครับนะจากการที่ลงพื้นที่ก็พบมีการปรับเปลี่ยนสภาพนะครับมีเศษปะการังแตกหักนะครับทั้งปะการังโคตรแล้วก็ปะการังข้อกว้างได้รับความเสียหายก็เนื้อที่3รายสามงาน60ตารางวานะครับแล้วก็ได้อายัดรถแบคโฮเอาไว้นะครับนะได้อายัดรถแบคโฮไว้นะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกันต่อไปนะครับก็ดีนะครับนะก็อย่าให้อะไรบางงานมาทำให้ความเข้มงวดนะครับมันอ่อนๆลงนะครับนะอันนี้ก็สืบเนื่องจากข้าวที่มีการประชุมนะครับจังหวัดก็มีการประชุมเอาจริงเอาจังแต่เราก็ยังพบว่ามีคุณนะครับนะอยากกระทำความผิดนะครับหลักลอกทำนู่นทำนี่มากมายเหลือเกินนะครับผมอันนี้เราก็ติดตามรายงานข่าวกันตรงนี้ให้ทราบกันนะครับผมเราก็ไปต่อกันที่ข่าวไร้กันลาวนะครับนะหลังจากที่รายงานข่าวไปแล้วนะครับผมมากันที่FC กันสักนิดก็ได้นะครับ FC ก็เราเปิดเผยบ้างครับผมนี่ FC จากโซเชียลของอสมทเรานะครับเดี๋ยวประตูแลกันสักทีมีใครเข้ามาส่งกำลังใจกันมั่งนะครับนะหมดคนซ้ายสวัสดีครับเข้ามาให้กำลังใจประสิทธิ์ชวลิตน้องจรินมณีรัตน์นะครับรัชตะประพลนะครับผมสวัสดีทีมงานและก็บ่าวตู้พงศักดิ์สันติธารายนนะครับน้องสุริยันนะครับผมตาวนมาปราวทดเสื้อนะครับปีกัดตรงตาวนนี่ก็จะอยู่ที่สี่แยกโฮมโปรนะครับตรงนั้นนะครับเดินผ่านไปผ่านมานะครับชวนให้กินน้ำมะพร้าวนะครับสะอาดครับไว้ใจได้นะครับบ่าวตู้ผ่านไปก็แวะซื้อประจำนะครับแล้วก็ FC ก็เรานะครับอีกทีนึงร้านพักโปรดสั้นผิดกับข้างโรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานีที่บึงคุณทะเลตรงข้ามตลาดชิวเล่นะครับตรงนั้นนะก็ไปรุ่นก็ได้นะครับนะบาตูก็จะแวะซื้อกล้วยมั่งซื้อผักมั่งนะครับแม่ค้าใจดีครับบาตูไปทีนึงก็จะเต็มนูเต็มนี้นะครับลดราคานะครับเป็น FC รายการเรากันนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมนี่ก็เราก็มากันตรงในลาวนะครับนะมากันตรงในนะในส่วนของอปจกันสักน้อยนะครับนะเรื่องของอปจบ่แต่เดียวเราก็รายงานไปบ้างแล้วแต่ว่าในเรื่องของโมแต่ว่าปาโซไปเองนะครับโครงการนี้แหละนะครับพิธีเขาเรียกอะไรนะนายกอบจรวมพิธีรวมเปิดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยรพสตบางไทรเสริมสร้างภูมิปัญญาเสริมคุณค่าบริการปฐมภูมินะปาโซพาก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับในการไหว้ครูนะครับก็เผื่อว่าถ้าเป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยนะครับบางไทรพี่น้องแวะเวียนกันไปได้นะครับนะมีหลายอย่างแล้วนะครับที่เห็นวันโกนนะครับจัดเรื่องอะไรมหาคำสุขภาพนะครับที่จันซี่เซนตันเนี่ยก็ค้นโรพอซ่อต่อไปเม็ดเลยนะครับนะมีกิจกรรมดีๆไล่กิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นนุกน่านกันตามสมควรนะครับแล้วก็ได้สุขภาพดีกันนะครับอันนี้แหละปาโซพากาญจนานะครับขณะเดียวกันนะครับปาโซเองก็เดี๋ยวเจอมรสุมทางการเมืองฮิตดุยนะครับนะที่มีการที่มีไอ้ล่อนะครับมีไอ้ล่อมีมาแต่ว่าเนี่ยมีคนโทรมาบ่าวตู่บอกโอ้ยไอ้ล่อรูปแก้ขึ้นโชว์กันนะครับนะทีท้ายกับโซโวเกยนะครับก็ดูเหมือนว่าโซโวเกยจะเป็นเป้าหมายสำคัญของนี่แหละนะครับในการที่จะตำเพื่อเรื่องวัวโซโวนะครับตอนเล็กๆนะครับทีเกยอัชราพลห้อมรถใช่ไหมแกก็ได้เป็นโซโวไม่เมื่อเนี่ยนะครับป้าก็เคยเล่งออกสาธารณะว่านี่แหละปลาแล้วเป็นคนสร้างโซวอคนนี้ขึ้นมาเองนะครับก็แล้วก็โซวอไกก็มีชื่อนะครับนะมีชื่อแล้วก็มีการทำคลิปเผยแพร่คลิปนะครับภาพของโซวอไกกับปลาโชนะแล้วก็มีการรายงานข้าวนะครับว่าเป็นหนึ่งในรอยว่าคนนี้แหละนะครับที่จะโดนกกตเล่นงานนะครับนะเนี่ยก็มีความพยายามนะครับจากไล่ควายที่จะให้การลมหัวโซวอเนี่ยให้ส่งถึงศาลฎีกาเพื่อพิจารณาให้ได้นะครับนะก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ก็มีภาพของบางคนนะครับไปอยู่ในภาพของไอ้ล่อนะครับที่นำเสนอข้อมูล ตรงนี้นะครับผ่านทางหลวงกงโซเชียลนะครับมาตัวเห็นแล้วก็อู้นะไอโลนี่ก็จริงแล้วก็เห็นว่าเขาจะเดินกัน11กิโลใช่ไหมวันนี้แล้ววันนี้วันนี้แต่ว่าก็ไม่รู้นะจะเดินกัน11กิโลนะครับเพื่อจะไอ้พลักดันในกกต.นะครับจัดการครับสว.หัวสว.นะครับเออนะก็ไม่รู้จะออกมู่ออกจาหรือจะออกไรก็ว่ากันไปนะครับผมนี่ก็เป็นข่าวพอเร่งถึงปลาโซ่ก็เลยก็เอามาเชื่อมโยงกับเรื่องราวข่าวสารกันตรงนี้กันต่อไปเลยนะครับผมเอาเป็นว่ามีอะไรมั่งนะครับนะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับน้องนุ่มกลับมาในช่วงที่สองนะครับนะกับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็เอฟซีนะครับสภากาแฟยามเช้านะครับจากมุมต่างๆของสุราษฎร์ธานีน้องนุ่มพักกันสักครู่เดียวครับ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมานะทานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
6: บริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติพลศรีสุขใส
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: นะครับเราก็กลับมาในช่วงที่สองกันนะครับก่อนจะไปเรื่องราวข่าวสั้นหรือเปิดไส้นะครับบ่าวตู่ก็ขออนุญาตนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับผมต้องเล่นกันทุกวันและนะครับผู้ให้การสนับสนุนก็ขอบคุณนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับนายกประเสริฐบุญประสบครับนี่แหละเทศบาลนี้เขาจริงเขาจังเซมิคอนดักเตอร์ต่อไปจะเป็นโปรเจกต์ที่สร้างบุคลากรนะครับ เพื่อจะต่อยอดในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของเทคโนโลยีในประเทศไทยเรานะครับผมเอาจริงเอาจังแล้วนะครับโคดดิ้งเรียนแล้วทีนี้ก็มาเลือกที่เซมิคอนดักเตอร์กันนะครับโดยท่านนายกประเสริฐบุตรประสบครับขอบคุณนะครับในส่วนของบริษัทพัฒนาพันปั๊มนะครับนี่เราก็ต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ยังทำให้รายการเราเนี่ยครับยู่ต่อกันยาวๆนะครับเพื่อรายงานข่าวดีๆในบ้านเราไว้พี่น้องชาวสุราษฎร์นะครับใกล้เคียงได้ทราบกันนะครับขอบคุณนะครับห้างเพชรทองกองไพศาลนะครับในห้างเพชรในห้างวัฒนาพงษ์มนาวุฒินะครับผมนะครับก็อุดหนุนไปเวียนกันไปได้ห้างเพชรทองกองไพศาลสาขาตลาดซานเจ้านี่จะเปิดทุกวันนะครับวันอาทิตย์นี่ก็เปิดนะพี่น้องไปกันไปนะครับวังนี้ทองก็พอว่าพอซื้อได้นะครับนะพอซื้อได้นะครับผมแล้วก็มิสูสุราษฎร์นะครับ35ปีแล้วนะครับกับมิสูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมแล้วก็มากันทีในส่วนของบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยส์นะครับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยส์ก็ยังคงดูแลพี่น้องชาวสุราษฎร์นะครับอยู่ชั้น3เซ็นทรัลนะครับนะบูธนี่อยู่เยื้องๆครับชาวดอยนะครับร้านกาแฟชาวดอยนะครับสาภา700ปีนะครับที่บกสันทัดนะครับนายกสมาคมซื้อภูมิภาคนะครับแกตั้งให้นะครับนะสภาเนี้ยตอนนี้น่าจะเกินแล้วนะครับเพราะว่าสภานี้สมาชิกเนี่ยมาเติมมาเต็มตลอดนะครับจนพื้นที่นี้ไม่พอนะครับอ้าวแล้วก็นี่เลยนะครับนะพี่สมนัสพิมพ์แก้วนะครับจากร้านตูเดย์คาเฟ่นะครับในฐานะที่ว่าท่านเป็นนายกสมาคมซื้อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีกิจกรรมการท่องเที่ยววันคนก็ถามบ่าวตู้ว่าบัตรดอนสักอินเลิฟเนี่ยแจกให้ใครหรือยังนะครับนะบ่าวตู้ก็ยังเก็บไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวแข่งงานเพิ่งเดียวขอได้เอาไปแจกกันนะครับผมยังยุคครบนะครับทั้ง4ใบนะครับเดี๋ยวว่าจะฝากให้น้องกระเพานะเพราะว่าน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังเพราะว่างานเนี้ยภาคเอกชนตั้งใจอยากจะให้เป็นฟูนมูลในพื้นที่ฝั่งนี้แหละนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฟูนมูลในฝั่งอำเภอดอนซักนะนะก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาดอนซักอินเลิฟครับก็แวะกันไปเที่ยวกันได้นะครับวันที่2ตุลาคมนี้นะครับผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ใครทีหรือใครสนใจก็โทรมาบอกได้นะประตูให้คนละช่องใบได้ไปกับช่องคนได้มีเพื่อนนะเนี่ยเขาให้มาสี่ใบนะครับอ้าวก็ขอบคุณนะครับตูเดย์คาเฟ่ตรงนี้กันนะครับผมก็สากลการเกษตรเมืองนะครับนะนี่ต้องฟักพี่น้องชาวสุราษฎร์ไว้ว่าตาข้าวหอมมะลินะต้องไปที่นี่แหละคงแท้แน่นอนนะครับมาจากพี่น้องเกษตรกรนะครับชาวนาที่ทุ่งกุลาโรงไห้นะครับก็แวะวิ่งกันไปได้ในจุดกระจายสินค้าก็ได้นะครับที่ข้างที่ว่าการอำเภอสำนักงานสากลการเกษตรเมืองนะครับก็วันนี้นะครับที่อบต.ป่าโรนนะครับนาก็ขอยินดีต้อนรับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่เดินทางมาติดตามโครงการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายห่อกระจายข้าวอปมช.นะครับที่ห่อกระจายข้าวที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านเข้าพนมตำบลป่าโรนอำเภอกาญจนาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็แล้วก็วันนี้นะครับตอนเช้านะครับทางเดี๋ยวนะบ่าวตู้ขออนุญาตดูนะครับก็คือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับนะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับมงคลก็อยู่ที่หน้าสลักกลางนั่นแหละยืนตรงข้ามกันกับหน้าสลักกลางกับวันนี้ก็จะมีการเปิดอาคารลังไม้นะครับนะการเปิดอาคารลังไม้นะครับแล้วก็เป็นโครงการนะครับโดยท่านสุดฤทัยเลิศเกษมนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คณะผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาโครงการเปิดบ้านสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับที่วันนี้เวลา10นาฬิกาก็จะมีพิธีทางพระทางเร่นะครับนะเดี๋ยวเสร็จรายการในบ่าวตู้ก็จะไปรวมนะครับที่ก็ท่านสู้พ้นเข้มการผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เชิญชวนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็เปิดไซด์แล้วนะครับท่านผู้ฟังยีโทรเข้ามาก็ตอนนี้เปิดไซด์ให้โทรเข้ามาได้นะครับนะไซด์แรกก็มาทันทีเลยนะครับผม เราก็ไปกันที่ไส้แรกกันเลยนะครับพุ่มครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับบาตู
0: พุ่มครับครับ
8: ไม่เลยล้มก้มลุงตะวีไปถึงไหนแล้วบาตู ไปติดต่อผู้ว่าเลยมา
0: เหรอเนี่ยประตูใหญ่ทำเป็นลุงใต้ดินเหรอฝั่งทอลุงใต้ดินเลยนะแม่ไว้บนดินกับไว้ใต้ดิน
8: เอาแล้วนะ
0: เปลี่ยนจากบนดินใต้ดินเลย
8: เพื่อช่วยลุงตาวีเตี้ยนะ
0: ครับผม
8: เออประตู
0: ครับ
8: เสียลักแล้วเรา
0: เพื่อ
8: ล่วงโจดล่วงโจด
0: ล่วงโจดเป็นได
8: ้ตายในจงแก้บเออมุดเลยเราตายในจงแก้บเออมุด
0: ครับ
8: อันเลยไปพระมันก็มานั่งกันเอวังเลย
0: เ
8: ป็นปลาอย่าไปยุ่งนะเออหญิงจองแก้บอมุดนั้นมันลายอยู
0: ่เออนะ
8: ไปตายจองแก้บอมุดแต่แล้ว
0: ครับครับ
8: มันดีกับเพิ่ม
0: ครับไม่ว่าสับสิ้นกระลักกระลุยใช่ไหมแต่นะ
8: แอนเลย
0: โอ้นะ
8: แถวนี้ครับ
0: ครับครับครับเออไม่เออแกเล่งบาตูตามไม่ทันเออนะครับไปกันที่ทรายต่อไปกันเลยนะครับผมกลับมาดีครับ
9: สวัสดีครับพี่โต
0: ครับผมเชิญครับ
9: พี่เรื่องแต่ว่าอย่าแรงให้เป็นไรๆครับผมก็ฟังไม่ทัน
0: ช่องแคบ
9: เออมุดกลับไปแจ้งกองกองแคบมุดแต่ไปลงโจทย์กันผมจะสอนจนได้ไม่ก็โจทย์ไม่เลยแต่ว่าถ้าพอมาคุยกับพี่โตในเรื่องของประกาศรังดีจ่ายอาจจะน้อมได้ปะเนี่ยไปดูที่พอสมุยได้ตอนนี้มันจะต้องทำลายไปมาร์กแล้วไปดูนะ
0: ใช่ครับ
9: ซึ่งตอนนี้อนุรักษ์ในที่เข้าดูแลเนี่ยเข้าดูแลไม่ทันนะไปดูเพราะว่าเวลาเข้าไปตรวจการเนี่ยมันจะจวนผู้ที่กระทำความผิด
0: ครับ
9: ซึ่งตอนนี้เขาก็ดูแลดีนะพวกกันที่พวกจับจับในกองอุทยานเนี่ยเขาออกตะเวนขึ้นเข้ามั่งหลงเลยมั่งก็จะแต่ดูแลทับติ้นของธรรมชาติตรงเนี้ยแต่ว่าคนที่เขาหลักเลิฟกระทำนี่เขาลักในประตูเพราะนั่นคนที่ถามมาเนี่ยมันน่าไม่ก็ชวนเอาควักหน่วยงานก็ปักหลักช่วยดูแลกันกับพวกญาติคุณประตูในเรื่องของเรื่องของตัวทรัพย์นั่นที่หลวงตาวีบอกในประตูว่าตอนนี้เมื่อรัฐบาลเขาให้การทรัพย์ต้นกับธุรกิจตัวนี้ตัวกระตัวนี้จะดีส่วนดีมากประตูแต่ส่วนที่ลอกลวงประชาชนนี่มันก็เกิดขึ้นมากมายเหมือนกัน
0: ใช่ใช่
9: ตอนที่ห้าทางแกก็มันพื้นที่ว่าป้องกันตรงนี้พวกมาป้องกันยาของรัฐบาลพูดเลือกเบิ้ลไม่พอมาเอ๋ยแล้วไปดูคอยแล่ต่อไปลอกกันที่ไหวไหวผงไห
0: ม
9: ประเทศไทยเราว่าคนโม้มันยังมีอะไรแต่มันยังมีมาร์กเลือกเบิ
0: ้
9: ลแต่คนมีตั้งแล้วไปดูคนมีตั้งที่ว่าป้ายไม่ปล่อยชะลาด
0: ครับ
9: พอโตกลอกก็อีทิศเล็กๆกอบกลอยตามโดยการที่จะโอนเงินไปให้เขาตัวจ้อโอนเงินไปให้เขาดูเลยเดินไม่ดูเลยเลยว่าเราต้องดูตัวเราว่าเรามีความผิดไห
0: ม
9: ซึ่งเราที่ไปโตต่อสักทีเดียวเลยก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเราต้องรู
0: ้คร
9: ับเพราะว่าเราผัวปัญญาเทพพิษในเมื่อเราไม่ได้ทำเลยเราก็อยู่เชิง
0: เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเราก็อย่าไป
9: เราไม่ได้เกี่ยวข้อง
0: เราตัว
9: เพราะว่าเราผัวปัญญาต้องโอนเงินไปคือในการตรวจสอบในการดูในการจุดจริตในเรื่องของไอบัญชีมาเมื่อเราไม่ได้ไปเปิดด้วยว่าเราเปิดให้หลวงไก่ล้านหนึ่งบัญชีเราโอนเงินหน้าเปิดหลวงไก่ล้านไปในหนังสือเราไปตกเฉยเลยทั้งหน้าเลยพี่น้อง
0: ครับ
9: พุ่มฟ้าแฟนเตี้ยฟังแต่ตั้งก็ไปโทรด้วยว่าที่ออกไปในโลกโซเชียลนี่แหละที่ไปทางประเทศไปทั่วโลกเน
0: ี
9: ่ยไอ้จุกจะคิดแต่ว่าเราอย่าไปลงก้นพวกสแกมเมอร์นะสแกมเมอร์จริงๆแล้วเขาลอกเราแต่ถ้าเราไม่ไปลงก้นเราไม่ยอมแม้และตำรวจไม่ว่าสายเหนื่อยสายไหนก็จะไม่เหนื่อยก็จะเอาผ่านไปทำเรื่องเงินพอเกิดขึ้นมารองมาแล้วไม่ช่วยช่วยได้ไปดูตั้ง
0: มันไปหมดแล้วอ่ะนะ
9: ไปหมดแล้วซึ่งพอตั้งไปอยู่ในกัมพูชานี่ยากเหลือเกินเพราะตอนนี้รัฐบาลใช้กัมพูชาเนี่ยเราเข้าไปตรวจสอบก็ไม่ได้แล้วคนก็จำพิษก็จำปุ๊บก็จะไม่เข้าลาวไม่เข้าพม่าก็จะไปเข้ากัมพูชาเพื่อต้องมีการทำจับนะไปดู
0: ใช่ใช
9: ่เดี๋ยวนี้มันต้องระวังเลยไม่ว่าคนอยู่ดีเลยปากเนื้อปากอีสานปากตายแต่เขาบอกสแกมเมอร์มาอยู่ที่ปากตาย
0: ครับ
9: เพราะเราจับได้ตอนนี้มันก็ลงมาอยู่แล้วซึ่งเราสถานะที่เป็นชาวบ้านเราทำมาหากินไปนี่เราก็อย่าไปเอาไว้ร่างในแค่ว่าโอ้มีการโอ้หน้าเนี่ยเราไปนั่นเราก็ไปเบิกกันเลยถ้าเราอยากละมาดเรามีก็เราไปเบิกอ่ะ
0: ครับ
9: เขาไม่มาเช็ดเลือดไปตัวธนาคารตัวคอมเพอร์มีซึ่งแต่ละบ้านแต่ละคนก็มีรถจ้างร้อยรถจักรยานยนต์มีถ้าเรากลัวว่าเอาแต่กล้องโอนตั้งเข้ามาช่วยตัวทรัพย์เราเจอได้เราไม่ต้องไปเสียป้อยแต่บัดนั้น บ่ตอกลอกซึ่งออกมาลองมาลำ
10: ครับ
9: คือป้อมวางให้ฐานในชุกคิดด้วยว่าอย่าไปลงคนสเกมเมอร์นะก็เป็นคนไทยทั้งเพ่ก็โทรมาลอกเราไม่จะมีภาษาจีนไม่จะมีภาษาล่างตะคนก็โทรมาลอกเป็นคนไทยยุ่งในไทยก็กว้างตำรวจว่าตัวจับกลุ่มพวกนี้ให้กันและตัวเตือนสติบุคคลพวก
10: คนไ
9: ทยกันแต่ว่าลอกๆตรงนี้กับอันนี
10: ้อืม
9: ไปในชุกคิดกันก่อนนะครับอย่าลงคนอย่าลงคนพวกสเกมเมอร์มากนัก
10: ครับผม
9: ขอบคุณมากครับพี่โจ้ครับ
10: ครับขอบคุณมากครับครับผมนะจริงแล้วก็อยากจะชวนแร่งเรืองฮัทนี่ขนมนะครับนะก็บับตูก็ไปกันบ่อยแล้วนะไปขนมเนี่ยนะก็ไปแล้วก็เท่นมีหน่วยงานนะครับที่เขาทำความสะอาดฮัทนะครับนะเรื่องเป็นเรื่องที่ดีครับเอาไปกันที่ซ้ายต่อไปกันนะครับครับสวัสดีครับ
11: กับพบน้องสู่กับพบ
10: ครับอืม
11: ครับครับไอ้จะเก็บเมื่อที่เหมือนแต่ว่าปีก็โดนโตมาอ้างเป็นผู้กำกับจะบังจังหวัดชลบุรีให้ผีโอนเงินเลยมันชัดถ้าเราสังเกตได้ดีมันลอกชัดๆดินะครับไอ้ผีบอกว่าพร้
10: อม
11: โอนเงินได้แล้วก็ก่อนจะโอนเงินให้ช่องเอกสารมาที่โรงพักมาหน้าซ่
10: าน
11: นี่เสร็จแล้วผีให้กล้วยไปสามเดวีเรา
10: ครับ
11: พี่น้องผักพวกบางคนอย่าเชื่
10: อ
11: เราไม่ได้ทำผิดได้สักหนีมาสักหนีมานะครับอ้างว่าผมไปมีส่วนพวกเงินที่แหลมจะบังมันลอกจัก
10: ๆ
11: ทั้งเอกเรื่องกับลองดูกับ
10: ครับผม
11: ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านตำบลหลวงโตก็สำรวจบ้านเล็กที่ไอ้บ้านเรือนที่ไม่มีบ้านเล็กที่ไปเรียบร้อยแล้ว
10: ครับ
11: รวดเร็วนะครับครับหลวงโตครับแล้วก็วันต่อเช้ามวยอย่าลืมครับขายมวยของกับนั่นคุกในแห่งบ้านนาเดิม
10: ครับผมเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับพี่ผู้ใหญ่
11: เริ่มถุ่มครึ่งกับ
10: ถุ่มครึ่งนะ
11: เอาสามสิบนะครับนะครับพ่อ
10: โอ้มีกำนัน
11: ครับ
10: ผมซับจากแก้วซอซอสุราษฎร์เขตเจ็ดนะ
11: ไปเป็นประธาน
10: อ๋อเป็นประธาน
11: ครับพ
10: ่อครับพ่อครับ
11: ซึ่งเมื่อแรกเดียวพ่อคำผีถวายจองแคบพ่อมุดผีรูผีรูตัดดีจองแคบจองถ้าจองแคบร้อนร้อนระวังสักนิดแหละ
10: ถึงแล้วโต๊ะกลมนี่มันเพื่อโต๊ะกลมนี่บ่าวโต๊ะตามไม่ทันเนี่ยโต๊ะกลมเนี่ย
11: โต๊ะกลมแล้วนะเกี่ยวกับศาสนาเลย
10: นั่นแหละนะ
11: ครับมีทุกปีกับเรื่องศาสนานี่การทำสีกาม ีตลอดนะครับ
10: ครับผมเอา
11: ครับ
10: ก็จะลืมมวยต่อเช้านะต่อเช้าทุ่มเป็นต้นไปนะครับผม
11: ครับ
10: ขอบคุณผีผู้ใหญ่ดำกับผม
11: ครับครับครับผม
10: นะก็เรื่องสแกมเมอร์ก็ให้ระวังกันด้วยนะครับผมมากันเรื่อยๆยับมากันเน้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็คว้ากันตรงนี้กันนะครับอย่าเป็นเยื่อนะครับเรื่องโตกลมเนี่ยบ่าวตูก็ไม่ได้ติดตามแล้วหุ่นกระแซ่บ่าวตูก็เปล่านะครับแต่ว่าตำรวจไซเบอร์บอกว่าเตือนญาติโยมมือไวโพสแชร์คลิปไวรัลโตกลมอาจเข้าค่ายนำซื้อลามกเข้าสู่ระบบสาธารณะเสียงคุก5ปีปรับ1เส้นเอาไปที่ซ้ายต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับประจุ
10: ครับลุงทวีครับ
12: แต่ผมบอกว่าตั้งแต่มีมือถือคนนิมโบลึกก็ไปเรื่อยผมพยายามกวางในข้าวต
10: ั้
12: งแต่ว่าเอาละข้าวการเมืองตอนนี้ผมกวางผมคนบาข้าวผมกวางประเทศมหาอำนาจของอเมริกาเขาไม่มีการเสือเสี่ยงกับประตู
10: ครับ
12: เขายืนยันถึงแล้วใช้แต่บอกทำมันทำมั่วไปทำมันไปสัญญากับประชาชนของเขาจะทำพนันพอเข้ามาถึงเขาก็ทำจริง
10: ๆครับ
12: ผิดกับคนไทยเราตอนหน้าเสี่ยงกันประตูเล็ดอ่ะเขาเรียกว่าข้าวถึง

0: ประชาชน
1: ครับ
0: อยู่ตรงนี้ไปถึงลึกไม่เหลือเพ
1: ครับ
0: แล้วยกมือไหว้ดอกหน้าดักกอดทำไรมั้ยพ่อได้ในตำแหน่งตรงนั้นแล้วเอ้ผมน่ะผมนึกเรื่องผมเป็นมาเนี่ยว
1: ่
0: าไอ้สักทีมันเข้าไม่ถึงประชาชนเหตุนี้แหละ
1: ครับ
0: เจ้าบ้านเขาได้ค่ายเชียงนั้นเพราะมันป่วยการกับประตูเขาเรียกว่าไปใช้ให้เชียงให้ดีหนึ่งเขานูรวยและผัวเขานูมีเงินเมื่อนชาวบ้านได้เลยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่พ่อเหมือนต้องไปอย่างลูกเสียไอ้พันสองพันเอาแล้วเอาไว้มันนักแน่นต
1: ั
0: ้งใจมันเลยแล้วกล้าบัดตายเลยพ่อเกลียดข้าวโดดำเรื่องก็พ่อใครใครใครรู
1: ้
0: ว่าเกลียดยังไงได้ข้าวไม่ถึงชาวบ้านกับถึงเมื่อไอ้หน้าจอไอ้เกี่ยวล้อเอ๋ยอะไรเนี่ยต่อไปผมยอมรับว่าตรงรายการเหมือนกันทำได้กับถังเสี้ยงหน้าตาหรูหรามันดูมันแล้วที่เนี่ยล้อกันร้อยขนาดมีมือถือก็ยังโบลึกเรื่องคิดเละจะเล่แล้วประตูพอคิดเละปั๊บจะไปห้าแสนคิดเละแล
1: ้
0: วไม่ใช่คิดเป็นช่องหนึ่งช่องที่ก็มันสองไม่เท่าแล้วน
1: ี
0: ่แหละถ้าเอ๊ะผมว่าต้องมองในสิ่งเดียวว่ามันผิดพลาดกันอย่ารู้แต่ว่าเอาให้หายขึ้นไหนขึ้นผมว่าคนแก่นำเรื่องพันนี้เข้ามาจิตไอ้นักระวังให้ดีว่าชาวบ้านนั้นที่เรียนร้อนนักว่าก่อนครับพันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณลุงทวีนะครับผมนะก็เขาควักเรื่องนั้นแหละเรื่องโศกไฟนะครับผมนะก็คือวันก่อนเนี่ยเราก็สันนิษฐานปะเนี่ยนะ วันก่อนเนี่ยบ่าวตู้ไปก็มีพี่โสมนัสพิมพ์แก้วนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวสุราษฎร์แล้วก็มีวุฒิปัดเนี่ยไปเข้าไปในบ้านลุงทวีเนี่ยแล้วก็เห็นต้นปาล์มมันสูงเลยเดี๋ยวคอยเล่งต่อปาฏิชัยก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องตู
1: ้โอ้พี่โยครับสวัสดีครับพี่โยครับ
2: ผมนังเลก้าวรุ่งไงวะน้องเจ้าโจ้เสนิน
1: ครับ
2: ไม่น่าเชื่อนะพระวัดย่อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: โ
2: อ้แกมารถจงแคบขมุดกันไอ้ยาไปคนบ้านชาวันได้ทั้งข้องไม่รู้เท่าเลยได้ช่อยได้ตังได้ร้อยต่อร้อยซึ่งเงินแกวัดจะเสียหายไปแล้ว92ล้านการบ่าวโจ้เสนอจริงแกว่าแกก็บวชมานานแล้วไม่ได้มีอะไรแกต้องเอาอะไรนายดูเร่ง
1: เออนะ
2: ทำลายศาสนาแต่ว่าน้องตู้หน้า
1: ครับ
2: ศาสนาเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของดี
1: ครับ
2: เคยทำลายก็ไม่ได้ให้
1: ครับ
2: สดใสสว่างสะอาดอยู่เสมอ คนทำลายเสียชื่อเองและก็มดสภาพเอง
1: อย่างที่เห็น
2: ศาสนาเคยทำลายไม่ได
1: ้ครับ
2: ไม่โอ้ยไม่โอ้ยผมนั่งฟังเดี๋ยวว่ารุ่งครับครับน้องตู้แกนี่ครับแกนี่ครับ
1: ขอบคุณมากครับพี่โยครับนะก็ศาสนานี้สะอาดบริสุทธิ์อย่างเทวาก็คุณนะครับนาทีและถ้าทำเมื่อกติพูดและทำดีก็ได้ดีนะครับทำไม่ดีมันก็เห็นพ้นทันตานะครับนะศาสนาเราไม่ได้เสื่อมครับเสื่อมก็เสื่อมที่ก้นนะครับพี่โยก็ให้โคคิดเตือนเอานะครับแต่เดียวเร่งเรื่องส่วนปั๊มของลุงทวีนะส่วนปั๊มที่เห็นนะตอนนี้ก็สูงพอสมควรนะครับก็สูงพอสมควรนะครับสูงก็พอๆกับโศกไฟนี่เราก็เล่นกันเล่นๆนั่งคุยกันในรถนะแล้วมันก็ยู่แขนนุ่นก็ยู่ฉองหลงไงนั่นแหละหลงส่วนป้ามาแล้วนะครับสานุ่นที่บ้านแกนะครับแต่ถ้าปักเศร้าในหลักสายกล้วยนะถึงเขาก็วางเวิร์ดว่าเดียวยีหลักเวลาตัดป้ามแล้วนะครับมันต้องใช้มีดใช่ไหมต้องใช้มีดนะต้องสู้มีดนั้นสู้ถึงกลัวว่าเกี่ยวไปแล้วเดี๋ยวไปเกี่ยวโดนไส้กล้วยนะเดี๋ยวชักคามีดนั่นแหละนะครับอันนั้นจะอาจจะคิดมาร์กได้ไปนั้นแหละแต่ว่าพวกนี้มันแก้ไขได้นะมันแก้ไขได้ก็ต้นต้องทำดามแล้วนะครับทำให้มันเป็นชนวนแล้วนะครับอย่าให้เป็นโถเล็กโถเลยนะครับอย่าให้เป็นลำไฟนี่ก็มีวิธีการอันนี้เราก็คิดกันเองนะครับนะก็คิดกันเองนั่งรถผ่านไปเราก็คิดอู้อาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้ที่คนดูแลร่วนมันไม่ง่ายทำนะ แต่ว่ามันโทษเดียวนี่มันส่งโทษเดียวตรงนั้นไม่ใหญ่ลำบากเลยนี่เพราะว่าเวลาก็ปักเสาปักทางเดียวนะตรงนั้นก็ทีเดียวระยะทางก็ไม่ใช่เคยนะครับก็ถือว่าช่วยเลือกพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับนะถ้าท่านได้ยินได้ฟังแล้วท่านก็ให้ทำไปซะนะตายแต่ปลาตายไปแล้วท่านก็เอาปลาไม่ได้ไม่ใช่ได้เอาไปได้ทักตอนนี้เออนะเออเอานะช่วยคนไทยด้วยกันนะครับคนไทยมีน้ำใจอยู่แล้วนะครับผมเอาเรื่องต่อวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์แรงกันสักคิดหนึ่งวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี้ยนะครับกรุงสายฟ้าครับกรุงสายฟ้ากรุงสายฟ้าเราก็อาจจะนี่แหละนะครับจะลงสนามทำการแข่งขันเปิดโรงยิม 4,000 ที่นั่งนะครับต้อนรับทีม JC ทรัคนะครับจากนครราชสีมานะครับผมทีมนี้ก็อยู่ในโซนตกชั้นนะครับอยู่ในโซนตกชั้นถ้าหากว่าเราชนะทีม JC ทรัคเนี่ยนะได้อันดับของเราก็ยังอยู่อันดับ5แหละนะครับไม่ได้ขึ้นไปอันดับน้อยแต่ว่าแต้มของเรามันก็จะห่างจากภูเก็ตไปแล้วนะครับอีก3แต้มเพราะเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นทีมที่ว่ามันจะอยู่ในโซนตกชั้นแต่กำลังใจนะครับนะผู้เล่นกุติอกก็ถือว่าสำคัญอย่างน้อยๆขี้มู่ราขี้มาแห้งก็ให้ได้สัก 3,000 คนนะไม่ต้องเต็มโรงยิมเหมือนกับคราวที่แล้วนะครับถ้าเต็มได้ก็ยิ่งดีถือว่าไปผักโพ้นนะครับไปเป็นช่วยทีมนะครับนะแล้วก็ต้องขอบอกขอบใจนะครับนะน้องมิ้นโซธิดากาญจนาโซเชียลของน้องมิ้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดูเวลาที่หมดแล้วโซเชียลของน้องมิ้นนะครับนะคนดูคนกดไลค์ไม่มากเมื่อก่อนบางตัวติดตามตั้งแต่แรกแต่ว่าตอนนี้นะครับหลังจากที่มาเป็นประธานสโมสรกรุงสายฟ้าคนเข้ามากดไลค์แล้วก็มากดให้กำลังใจแล้วก็แนวคิดของน้องมิ้นที่โพสลงไปในโซเชียลนั้นเป็นแนวคิดของคนที่มีวุฒิภาวะแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะมารับชายพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นจะอะไรก็แล้วแต่ในด้านการบ้านการเมืองอันนี้ก็ให้กำลังใจกันตรงนี้กันวันนี้เวลาเม็ดเวลานะครับต่อชาวบ่าวตู้ก็อยู่ในช่วงของชุมชนคนรับรถยนต์ครับโตโยต้าสุราษฎร์ธานีนะครับก็ติดตามกันนะครับมีปัญหาเรื่องรถยังไงก็โทรไปได้นะครับรถไฟฟงไฟฟ้าก็โทรได้นะครับเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาตอบคำถามอะไรยังไงครับทุกท่านนะครับหรือว่ารถสันดาปก็เหมือนกันนะครับเอาวันนี้เวลาหมดนะครับบ่าวตู้กับน้องนุ่มคงจะต้องลากันตรงนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: นี่วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลปภ.และเทศบาลแม่สายเตือนประชาชนริมน้ำสายยกของขึ้นที่สูงเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำสายให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือลอดใต้แนวกระสอบทรายยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถอพยพกลุ่มเปราะบางเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ป่าต้นน้ำรวมถึงฝนที่ตกในพื้นที่แม่สายท่าขี้เหล็กส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเริ่มสูงขึ้นจนถึงพื้นสะพานพรมแดนเจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮไปตักเศษไม้เศษขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไหลมากับน้ำและติดอยู่กับตัวสะพานเพื่อไม่ให้ขวางทางน้ำไหลพื้นที่ชุมชนหัวฝายถ้ำผาจมซึ่งน่าจะไม่มีปัญหากำแพงบิ๊กแบ็กน่าจะสามารถควบคุมได้ส่วนพื้นที่ที่อยู่ถัดจากพื้นที่เสี่ยงสะพาน

พรมแดนคือชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจกำแพงบิ๊กแบ็กตลอดเวลาเพราะหากเกิดปัญหารั่วไหลจะได้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเพราะมีรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่สา

0: กฤษนายอำเภอแม่สายนายวรายุทธค่อมบุญนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายคอยอำนวยความสะดวกเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงภายในวัดพรหมวิหารไว้รองรับประชาชนหากมีการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายนช่วงวันที่11ถึง13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมระยะสั้นได้ทางนิยมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วง 13-14 กันยายนช่วยอุรังอุตังจากไฟป่าอินโดนีเซียเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียร่วมกับองค์กรช่วยเหลือสัตว์ป่าสามารถช่วยเหลือลิงอุรังอุตัง6ตัวออกจากพื้นที่ไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดรวมของอุรังอุตังที่ได้รับการช่วยเหลือในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น15ตัวปัจจุบันอุรังอุตังทั้ง6ตัวถูกนำตัวไปดูแลเฝ้าระวังระบบทางเดินหายใจจากพิษควันไฟอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ฟื้นฟูในเมืองเกตาปังในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกทั้งนี้ไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ตัดขาดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นป่าดิบชื้นทำให้อุรังอุตังติดค้างอยู่ตามสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านและไม่สามารถเดินทางกลับเข้าป่าลึกได้อย่างปลอดภัยสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทย

0: ถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล
1: ้อให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: งินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

0: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับกันเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเช่นเดิมนะคะกลับมารายงานตัวกันที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงค่ะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะขยับแข้งขยับขาโยกย้ายสายสะโพกกันไปตามจังหวะเพลงกันได้เลยทีเดียวล่ะนะคะวันนี้วันศุกร์วันทำงานสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วเห็นไหมครับเผลอแป๊บเดียวนะคะผ่านไป1สัปดาห์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วนะคะต้นเดือนกลางเดือนสิ้นเดือนแหมหลายคนก็เหนื่อยกับภารกิจหน้าที่ในแต่ละวันกันไปฉะนั้นใน1วันก็ทำอะไรได้เยอะแยะมากมายหลายคนก็หายใจทิ้งหายใจคว้างกันไปหลายคนก็ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตกันไปนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะมีภารกิจหน้าที่อะไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านกับในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์กันนะคะและก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขับรถขับราตามถนนสายต่างๆก็ขับรถกันด้วยความไม่ประมาทมุ่งสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยและเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายเรายังคงมีมาฝากกันทุกวันเหมือนเดิมค่ะใครอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นมีความละมุนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มคุณสาวคุณที่สาวน้อยสาวใหญ่วัยไหนก็แล้วแต่ค่ะสามารถที่จะเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายของคุณด้วยความหอมระกับตำนานกับ3สี3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรารับรองค่ะว่ามีความสุขสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจอาบน้ำครั้งใดก็โรยตัวด้วยแป้งเย็นเพศสัตว์เย็นสดชื่นอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนนะคะพลังความหอมนั้นสุดยอดจริงๆฉะนั้นใครอยากจะมีความหอมที่สดชื่นแบบนี้รีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะทำไมถึงยั่วขนาดนี้อยากรู้แบบนี้ก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันค่ะคุณผู้ฟังคะรับรองได้ค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนความหอมยั่วๆแบบนี้มีเฉพาะแป้งเย็นเพสัตของเราเท่านั้นค่ะ3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะต้องบอกว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนแล้วถ้าคุณฟังอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาได้กลิ่นหอมๆยั่วๆแบบนี้จะมีอาการเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันนะคะแนะนำให้ซื้อกันทุกสีทุกกลิ่นเลยค่ะรับรองว่าติดอกติดใจทุกสีทุกกลิ่นแล้วก็จะเพิ่มความสวยเพิ่มความเซ็กซี่เพิ่มเสน่ห์ยั่วๆขึ้นไปอีกถึง 200% นะคะฉะนั้นจะช้าอยู่ใหญ่คะรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ที่เขาบอกว่าสบู่เพศัตของเรานะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราเท่านั้นคนที่เคยใช้บอกได้เลยนะคะว่าหอมติดผิวมากๆแถมยังทำให้ผิวของคนนั้นดูมีความออร่าแบบฉ่ำๆเลยผิวสะอาดผิวสวยตัวหอมนะคะใครๆก็อยากอยู่ใกล้คนที่ตัวหอมๆผิวสวยๆใครๆก็ต้องชื่นชมแล้วก็หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรทำไมผิวถึงสวยทำไมผิวถึงหอมทำไมผิวถึงสดชื่นชุ่มชื้นแบบนี้นะคะคำแนะนำก็คือสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราค่ะจะทำให้สาวๆได้อาบน้ำบ่อยขึ้นอาบน้ำได้นานขึ้นกันด้วยแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าผิวของคุณจะแห้งจะตึงจะมีผลกระทบนู่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราจะช่วยทำความสะอาดผิวพรรณของคุณให้มีความสะอาดให้มีความหอมให้มีความสดชื่นแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวของคุณนั้นดูสว่างกระจ่างใสขึ้นได้อีกด้วยค่ะฉะนั้นใครอยากจะมีผิวสวยผิวหอมผิวสว่างกระจ่างใสแบบยั่งยืนสวยใสแบบธรรมชาติต้องสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะมีให้เลือกกันถึง2สีด้วยกันถ้าถามว่าสีไหนดีก็ดีทั้ง2สี2สูตรเลยแล้วแต่ความชอบถ้าให้ดีก็ซื้อมาทั้ง2สูตรเลยนะคะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟูสตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะจำชื่อนี้กันไว้เลยแล้วรีบไปซื้อมาใช้กันรักใครชอบใครก็อย่าลืมนะคะบอกให้เขาใช้สบู่เพศัตด้วยเพราะว่าผิวจะสวยผิวจะหอมผิวจะสะอาดสดชื่นดูสว่างกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าไทยอยากรู้ว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้นะคะก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองกับความหอมระดับตำนานค่ะของแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะใครใช้แล้วรับรองค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนเพิ่มความสวยเพิ่มความเซ็กซี่เพิ่มเสน่ห์ยั่วๆขึ้นไปอีก 200% แน่ค่ะกับแป้งเย็นเพสัตของเราที่มีความหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจแบบชนิดที่เรียกว่าใครอยู่ใกล้อดใจไม่ไหวแน่แล้วยังผ่อนคลายความร้อนได้ทุกเมื่อในยามที่คุณต้องการกันด้วยอาบน้ำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะโรยตัวด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราจะเย็นเย็นเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วกลิ่นกายหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยการทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นกันอย่างแน่นอน3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะยั่วใจแบบนี้ก็มีที่แป้งเย็นเพสัตของเราเท่านั้นนะคะเวลากับช่องของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการด้วยพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์2วันเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ก็ทำทุกๆวินาทีให้มีความสุขกันละกันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกัน2วันแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาติดตามรับฟังรายการช่วงของรายการเพลงรักจากเพสัตกันได้ใหม่นะคะปริศนาณัฐสัญญงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลสมิทธ์โชติเครียดหนักหลังถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนก่อนถูกคุมขังพร้อมสีกาคนสนิทเจ้าตัวยังอยู่ในชุดขาวหลังศึกไม่กินข้าวภายหลังตำรวจคุมตัวสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาถึงกองบังคับการปราบปรามเมื่อคืนที่ผ่านมานำตัวไปสอบปากคำที่กองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามตลอดทั้งคืนจนกระทั่ง5นาฬิกาเจ้าหน้าที่นำตัวพร้อมกับสีกาคนสนิทมาควบคุมที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทั้งคู่ถูกแยกควบคุมตัวคนละห้องส่วนวิยาวัจกรหลังจากถูกสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงในฐานะพยานตำรวจได้ปล่อยตัวกลับไปแล้วต่อมา 7:50 นาทีเจ้าหน้าที่นำข้าวผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวและน้ำดื่มมาให้ผู้ต้องหาคนละ1ชุดโดยสมีโชตยังคงสวมชุดขาวลักษณะเคร่งเครียดนั่งนิ่งชิดกำแพงสภาพอิดโรยเนื่องจากไม่ได้นอนหลังถูกสอบปากคำเข้มตลอดทั้งคืนและยังไม่ยอมรับประทานอาหารที่ตำรวจนำมาให้ส่วนสีกาคนสนิทยังคงสวมชุดเดิมลักษณะล้มตัวนอนภายในห้องคุมขังต่อมาเวลา 8:10 นาทีมีหญิงอายุประมาณ50ปี2คนอ้างตัวเป็นญาติของสมีโชติเดินทาง

มาติดต่อขอเยี่ยมเมื่อมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคู่ปฏิเสธก่อนจะเข้าไปรอด้านในเพื่อรอเยี่ยมสมีโชติสำหรับความคืบหน้าทางคดีเวลา 11:30 น.

0: ัดพงษ์หรือหมวดโอตำรวจสภ.บางละมุงก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงครูเปิ้ลภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีก่อนหลบหนีเข้าไปอยู่ในบ้านพักและถูกตำรวจปิดล้อมเจรจาโดยลูกชายที่รับราชการอยู่ภาคใต้บินขึ้นมาช่วยเจรจาจนกระทั่งยอมมอบตัวและถูกคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.บางละมุงพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงระบุว่าภารกิจปิดล้อมเจรจาสิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมในส่วนของคดีความพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาหมวดโอในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยใช่เหตุส่วนจะมีข้อกล่าวหาอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุพันตำรวจเอกสราวุธระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่มีประเด็นเกี่ยวกับปัญหาภายในครอบครัวตำรวจยังต้องสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนจะสามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดส่วนพฤติกรรมของหมวดโอที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่หรือกับเพื่อนร่วมงานไม่เคยพบพฤติกรรมอารมณ์ร้อนผิดปกติยืนยันว่าการสอบสวนจะดำเนินตามพยานหลักฐานเพื่อสรุปข้อเท็จจริงและแรงจูงใจต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417 ทับ 69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่า

0: ไดออกซิเนในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green Mcot Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารฤดีพร

0: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพากลับไปจัดรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการผ่อนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำปรึกสาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0772069000หรือจะเข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นกันโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คนวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือดเวียงสักพระแสงเชียงสักกวนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผิดกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากซูซูกิมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงซูซูกิมอเตอร์
2: ตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะจนถึง30กันยายนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะสุภกิจมอเตอร์มีโปรดีกระชากใจมาฝากทุกคนกันด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเล็งๆแล้วก็มองอยู่นะคะกับรถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy อีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่สุภกิจมอเตอร์ค่ะออก Scoopy วันนี้นะคะตลอดเดือนกันยาเลย0บาทค่ะแถมสุภกิจมอเตอร์ยังใจดีนะคะช่วยดาวให้อีก 3,500 บาทกันไปเลยค่ะอายุ20ปีมีงานประจำขั้นต่ำ6เดือนขึ้นไปนะคะหรือจะมีอาชีพทำสวนก็สามารถออกรถได้อย่างสบายๆค่ะไม่ต้องมีคนค้ำประกันอีกด้วยนะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้เลยนะคะอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ค่ะที่สุภกิจมอเตอร์ที่เดียวเท่านั้นนะคะจองที่ไหนก็ได้นัดรับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติม0811882828 0811882828ได้เลยหรือจะแวะเข้าไปที่สำนักงานใหญ่โชว์รูมสี่แยกแสงเพชรก็ได้ค่ะหรือจะเป็นสาขาใกล้บ้านก็ได้นะคะเรามีสาขาครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสาขาขนอมที่นครศรีธรรมราชด้วยค่ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจาก
3: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานแจกันดอกไม้นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ5รอบในปีนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้วันที่13กันยายนตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีของนายอนุทินซึ่งเกิดวันที่13กันยายน2509ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ความคืบหน้าที่กองปราบเช้าวันนี้นายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ยังถูกควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังกองปราบปรามเช่นเดียวกับนางสาวเอหญิงสาวคนสนิทซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าวันนี้จะต้องสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนและนัดเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินหลังจากเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ได้แยกกันเข้าตรวจค้นหลายจุดทั้งบ้านพักกุฏิของผู้ต้องหาทั้งสองคนซึ่งในกุฏิของนายโชติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบทั้งทองและเงินสดหลายล้านบาทซึ่งความจริงทรัพย์สินเหล่านี้ควรอยู่ในบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อวัดหรืออยู่ในนามของวัดไม่ควรอยู่ในกุฏิส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งในเวลา 10:30 นาทีจะแถลงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ส่วนขั้นตอนดำเนินการกับผู้ต้องหาทั้งสองคนหลังจากจับกุมจับศึกและนำตรวจค้นเมื่อวานนี้ให้ความร่วมมือดีหลังจากนี้จะต้องสอบปากคำอย่างเป็นทางการอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดส่วนการฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนยังไม่ชัดเจนว่าจะฝากขังในช่วงบ่ายวันนี้ทันหรือไม่รำลึกวินาศกรรม11กันยายนเนื่องในวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนในมหานครนิวยอร์กซึ่งเพิ่งเข้าสู่ช่วงค่ำก่อนวันครบรอบได้จัดการรำลึกด้วยการเปิดไฟส่องเป็นลำแสงขึ้นไปบนท้องฟ้าจากบริเวณ

0: ปีเป็นผลงานประจำปีของสมาคมศิลปะให้มีรูปทรงคล้ายกับตึกแฝดที่ถูกผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินมาพุ่งชนเหตุการณ์ครั้งนั้นยังทำให้เกิดผลกระทบด้านความมั่นคงไปทั่วโลกและทำให้เกิดสงครามในอัฟกานิสถานตามมาด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: ล
1: ้อรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความ

0: ิก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัท PO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเรื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกับบริษัท BO Power Tech จำกัด
0: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการ IT ใกล้ตัวทุกวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยเยาวชนคนเก่งรอบรู้เทคโนโลยีดีเจแคนนอนพันธดลเลิศศิลป์สถาพร
10: เลิศศิลป์สถาพรโทร097-951-4529
11: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888

0: ถเปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณปิณภพเลิศศิลป์สถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามโสติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร0895904109และคุณปัทมา089

0: วัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย

0: ือและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนวันที่14กันยายนจะติดตามการพิจารณาประเด็นหัวสวของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าวันที่14ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศติดตามการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเดือนเวียดนามอย่างเป็นทางการส่วนผลออกมาอย่างไรก็พร้อมรับใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นเพราะว่าไม่เกี่ยวไม่มีความกังวลใดๆตัวบุคคลไม่สำคัญเท่ารัฐบาลรัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องที่ไม่ใช่นโยบายเรื่องผิดกฎหมายเรื่องขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลของนายอนุทินไม่ทำวันเกิดนายกนิมนต์เกจิเมืองตรังพระครูรัตนสิกขาการปิดทองนรสิงห์ตึกไทยคู่ฟ้าพระอาจารย์ประสูติเกจิดังเมืองตรังรับกิจนิมนต์เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อมอบขวัญกำลังใจในการทำงานกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปิดทองรูปปั้นนรสิงห์เพื่อเสริมสิริมงคลสำหรับเกจิดังรูปดังกล่าวเคยลงยันและเป่ากระหม่อมนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งเดินทางลงพื้นที่หาเสียงที่จังหวัดตรังและได้ให้พรให้เป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยขณะที่เพจ Facebook วัดในเตาท่ามพระพุทธโกสีโพสต์ภาพขณะพระครูรัตนสิกขาการคงฤทธิ์หรือพระอาจารย์ประสูติเจ้าอาวาสวัดในเตาจังหวัดตรังโพสต์ภาพกับนายอนุทินระหว่างเยี่ยมนายอนุทินบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยเพจของวัดระบุว่าพระครูรัตนสิกขาการคงฤทธิ์ได้มอบขวัญกำลังใจในการทำงานพร้อมทั้งมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังมีภาพขณะพระครูรัตนสิกขาการกำลังสักอักขระเลขยันลงบนโต๊ะทำงานของนายอนุทินและร่วมกันปิดทองรูปปั้นองค์นรสิงห์ที่อยู่บริเวณระเบียงหน้าชั้น2
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell

0: ก็มีราคาตามราคาทอง
1: โอ้
0: ก็แล้วแต่ว่าใช้ทองผสมมากน้อยแค่ไหนนะ
1: เมื่อวานนี้ผมคุยกับแหล่งข่าวนะฮะจะคุยเรื่องอื่นประเด็นอื่นสัมภาษณ์ประเด็นอื่นแหมคุยนอกรอบให้ฟังนะครับบอกว่าเพื่อนผมไปเช่ามา5 ล้านบาทนะไอ้เหรียญเนี่ยพี่เมษานแล้วกำลังจะปล่อยเดือนธันวาคมเนี่ยดิวราคากันเรียบร้อยแล้ว5.5 ล้านกำไรบ่อ500,000ตอนนี้ฮะขายได้เฉพาะราคาทองคำครับ
0: คือขายไปทองคำเอาไปชั่งดูน้ำหนักก็ยังไม่รู้นะว่าจริงๆเนื้อทองมีเท่าไหร่
1: กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขาเอามาทำเป็นวัตถุมงคลเนี่ยเขาจะผสม
1: ครับ
0: เพื่อให้เนื้อมันมีความแข็ง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นทองล้วนๆนะทองเปอร์เซ็นต์เยอะๆเนื้อ
1: มันอ่อนใช่ครับ
0: เนื้อจะอ่อน
1: ครับ
0: ขึ้นรูปยาก
1: ไอ้สร้อยคอทองคำก็65ไงใช่ไหมฮะทองคำแต่ถ้าเกิดทำเป็นเหรียญอาจจะมีทองรุงทองแดงหรือว่าโลหะอื่นผสมมากกว่านะ
0: ใช่ก็ดูต้องดูว่าเนื้อทองสุทธิเท่าไหร่เอาไปหลอมอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นหลอม
1: ใช่
0: หลอมเสร็จมันก็จะแยกออกได้หมด
1: ครับไอ้เส้นเงินหลักๆเนี่ยมัน2เส้นใหญ่นะฮะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในการจัดซื้อวัตถุมงคลในที่2.8 ล้านแล้วก็ออกใบอนุโมทนาบัตรสำหรับเงินบริจาคบำรุงวัดอีก89 ล้านทั้ง2ส่วนรวมกัน92 ล้านแต่ว่าไม่ได้เข้าวัดไงพี่เมษานเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะก็พบว่าไม่ได้อยู่ในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียว
0: มีทั้งเงินทำบุญแล้วก็เงินซื้อวัตถุมงคล
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งล้วนแล้วจริงๆแล้วต้องเข้าวัด
1: เข้าวัดใช่ครับ
0: อันนี้ท่านเอาเข้ากระเป๋า
1: ครับ
0: แล้วก็เห็นว่ากำลังตั้งมูลนิธิก็เอาเข้ากระเป๋าอาจจะไม่สะดวกแต่ว่าเอาเข้ามูลนิธิมันก็ไม่ใช่วัดอะครับ
1: ถูกต้องฮะมีคน 2-3 คนเป็นผู้เซ็นเงินออกจากมูลนิธิได
0: ้สั่งเนี่ยเอาเงินไปทำนู่นทำนี่ได
1: ้โอดิสสมีเดินทางนี้กันหมดเลยนะฮะ
0: ก็คงมีคนแนะนำแหละว่าเป็นวิธีที่จะอะไรยักยอก
1: เงินง่ายใช่ครับ
0: อ้างว่าเราเข้ามูลนิธิเพื่อเอามาใช้จ่าย
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเข้าเป็นของบัญชีของวัดมันต้องโอ้โหกว่าจะเบิกกว่าจะเอามาทำนู่นทำนี่มันต้องมีขั้นตอนยุ่งยาก
1: ครับ
0: เปิดว่าจะต้องสร้างต้องซ่อมต้องทำอะไรด่วนนะ
1: พอสำหรับ
0: ก็เป็นเรื่องไอ้เทคนิคเขาแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ที่ชัดๆเลยก็คือไม่ใช่เทคนิคเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง
1: ครับทื่อๆ
0: เก็บเงินสดเยอะเห็นไหม
1: โอ้โหอยู่ในกุฏิ
0: เงินสดเนี่ย130 กว่าล้าน
1: ก็นับจนเครื่องพังอ่ะพี่เวสารเอาไป4 เครื่องเครื่องนับ
0: ธนบัตรที่แรกผมก็นึกว่าข่าวโจ๊กหรือเปล่า
1: ครับ
0: นับโอ้ถ้ามันร้อยกว่าล้านมันเป็นไปได
1: ้ก็ร้อยกว่าล้านเนี่ย1 ล้านก็คือ1 กิโลอ่ะคิดดูสิครับนับตั้งที่กี่ร้อยกิโลอ่ะเครื่องมันร้อนจนพัง
0: ชาวบ้านสีกาเอ๋นี่เงินสดก็3 ล้านกว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ทองก็น้ำหนักรวมๆแล้วอีกประมาณรวมแล้วประมาณ9 ล้าน
1: ครับครับโอ้โห
0: พอสำหรับพุทธเนี่ยโฉนดที่ดินมีอะไร
1: ครับ
0: เฉพาะของซีกาเอนี่เข้าใจว่า2รวมแล้ว200 กว่าล้านของเจ้าหลวงพ่อนี่ก็ประมาณ500รวมแล้ว2คนเนี่ย
1: 700
0: 2คู่สวาทนี่ก็จะประมาณ700 กว่าล้าน
1: โอ้โหแล้วคือกรรมมันตามทันจริงๆนะเพราะว่าลูกศิษย์ที่เขาไปแจ้งเนี่ยที่ตำรวจเข้าไปจับเนี่ยนะฮะไปเวลาปกติเนี่ยแทบจะไม่ได้หลักฐานได้เลยนะเพราะว่าทางสมีเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดคอยดู
0: ระแวดระวัง
1: ใครมาเนี่ยนะฮะตอนเช้าแหมฉันเพลินไปหน่อยไม่ทันตั้งตัวเจ้าหน้าที่บุกถึงเลยฮะโอ้แล้วก็ก่อนหน้านี้มันน่าจะมีลูกศิษย์ที่เขาคงจะไม่ลงรอยกันเรื่องผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือมันขัดอะไรกันอยู่ข้างในอะฮะไอ้กล้องที่เขาถ่ายออกมาเห็นไหมพี่ประสานมันอยู่บนเหมือนคล้ายๆหลังคาเลยอะดูยังไงก็ดูไม่ออก
0: ผมเชื่อว่าถ้ามันเป็นเรื่องเงินเนี่ยมันคือขัดกันเรื่องเงินนี่แหละ
1: ครับ
0: เพราะว่าคงจะไม่ใช่เพราะว่าผมก็คิดว่าถ้าเล่นกันแรงขนาดนี้อาจจะไม่ใช่ว่าไม่เอาเงินเข้าวัด
1: ครับ
0: เป็นไปได้ว่าไม่มีแบ่งเลย
1: ไม่ลงตัวเลย
0: ไปแต่ตัวเองกับไปสีกาไปสายตัวเองหมดไม่มาทั้งลูกศิษย์เลย
1: ที่ผ่านมาดำอะไรลักษณะนี้ไอ้บนโต๊ะกินข้าวเนี่ยผมไม่ว่าผมไม่ตำหนิผมไม่แจ้งผมไม่ร้องเพราะทุกอย่างมันยังสมประโยชน์กันหรือไม
0: ่
1: ใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: ก็ต้องรู้อยู่ว่าไม่รู้จะตั้งกล้องแอบเอาไว้ทำไมก็ต้องรู้อยู่ว่ามีเรื่อง

0: สาวโชว์พวกนี้ด้วย
1: โอ้โหนี่นึกภาพนะ
0: แต่ก็รู้ว่าต้องคนในมากนะเพราะว่าสังเกตไหม
1: ครับ
0: เขาไปดูนะกล้องวงจรปิดนะ
1: แต่ละมุมฮะ
0: เป็นร้อยตัว
1: ครับ
0: ติดรอบวัดเลย
1: เจ้าตัวยังไม่รู้เลยนะฮะว่าในกุฏิเนี่ยมีคนเอาแอบเอาเข้าไปใส
0: ่นี่มันไม่ได้อยู่ในวงจรที่ตัวเองตั้งติด
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่ถ้าติดตั้ง
1: ตัวอยู่รอบหมด
0: ในห้องเนี่ยก็จะมีจอมอนิเตอร์นะ
1: ครับ
0: คนก็สังเกตเวลามีญาติโยมมาเนี่ยญาติโยมนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยแต่ตัวจะมองเงยหน้ามามองจอดูตลอดเพราะจอมจะแบ่งเป็นช่องเล็กอ่ะ
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วอยู่นั่งตั้งอยู่ใกล้เลย
1: ครับ
0: เป็นจอใหญ่ใช่ไหมจอขนาด40กว่านิ้วอ่ะแล้วก็แบ่งเป็นช่องเล็กช่องเล็กช่องเล็กจับภาพหมดตั้งแต่หน้าวัดตรงสาราการเปลี่ยนบริเวณเนี่ยคือเห็นหมดอ่ะ
1: ก็เหมือนศูนย์รปภ.ของแต่ละองค์กรเนี่ยจะเป็นอย่างนั้น
0: จะเห็นหมด
1: ครับ
0: ระแวดระวังมาก
1: แต่ไอ้ในห้องเนี่ย
0: ไอ้อันนั้นไอ้กล้องที่นั่นแหละดูแล้วลักษณะมุมเนี่ยก็เป็นกล้องดักแอบเพราะมันจะมีไอ้ภาพที่เป็นโฟกัสเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ามันต้องไปแอบบังๆคนที่อยู่ต่ำมองไม่เห็น
1: ตอนไปติดซีพี่ไพศาลคงลักษณะว่าหลวงพ่อนี
0: ่ก็ต้องนิมนต์
1: นิมนต์หน่อย
0: ไป
1: น
0: ิ
1: มนต์ข้างนอกหน่อยแล้ว
0: คือต้องคนอยู่ข้างในอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องเป็นคนอยู่ข้างในก็วันนี้เห็นมีนายตำรวจที่เขาปลอมเป็นสายลับเข้ามาให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมอันตรวจโทรอะไรนะเขาบอกว่าก็ไม่ถึงขั้นกับต้องปลอมเปิมอะไรมากหรอกครับผมก็เป็นคนที่ศรัทธาจตุคามอยู่แล้วเป
1: ็
0: นคนนครศรีธรรมราช
1: ครับ
0: คราวนี้ที่วัดนี้เขาก็โด่งดังเรื่องจตุคามเนี่ยผมก็สนใจอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกับหลวงพ่อโชติเนี่ยผมก็ไปมาหาสู่ท่านอยู่ไปรู้จักท่านเป็นอย่างดีอ่ะท่านก็รู้จักว่าผมเป็นตำรวจก็ไปก็ไปก็ถือโอกาสพอมีคนมาให้เบาะแส
1: ครับ
0: มีคนมาให้เบาะแสเรื่องว่าท่านยักยอกเงิน
1: ครับ
0: ก็พยายามจะไปหาทางสื่อก็ไปพบแปลอะไรเงี้ยนะจนกระทั่งเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะจับกลุ่มเนี่ยคนที่แบบคนที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเนี่ย
1: ครับ
0: เอาภาพในกล้องวงจรปิดที่เขาแอบถ่ายใส่ทำได้มาให้สองคลิปตำรวจคนนี้เขาบอกผู้สื่อข่าวนะบอกว่าผมได้รับมาสองคลิปก็โอเคชัดอย่างนี้อาบัติแน่นอน
1: โอ้มาฮะจริงๆไม่ต้องขานด้วยฮะว่าขอลาสมณเพศนะฮะเพราะมันขานไปแล้วครับ
0: ครับแล้วคนนี้ก็มีเรื่องบัญชงบัญชีก็ตรวจก็โป๊ะเช๊ะหมดละขออำนาจศาลออกหมายจับก็ลุยเลยแต่คนนี้ก็บอกเอ้าสองคลิปอะไรทำไมเห็นออกมาเยอะเขาบอกที่เราได้จริงๆตำรวจที่เราได้จริงเราได้แค่สองคลิป
1: ครับ
0: แต่ที่มันออกมาที่มีบนโต๊ะอะไรนี่ไม่รู้มาจากไหนตำรวจว่านะก็บอกโอ้โหทำไม
1: พลั้งพลั่วออกมาใช่ไหม
0: มันออกมาเยอะมากเหลือเกิน
1: ครับ
0: อาจจะพูดทำนองว่าไม่ได้มาจากพวกเราตำรวจนะ
1: ครับ
0: สงสัยจะมาจากนี่แหละสายลูกศิษย์ที่
1: ขัดกันน
0: ะที่หักหลวงพ่อนั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็ให้ตำรวจแค่2คลิปแต่ให้ไอ้เพจต่างๆนั้นเต็มปึ๊บเลย
1: เต็มแม็กเลยครับประมาณนั้นเลยโอ้โหแซวกันชนิดที่ว่าเจ้าหน้าที่กองปราบ
0: ตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะตำรวจเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าคนจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่
1: เขาต้องเอาโต๊ะมาพี่เวสันแบกโต๊ะมาที่กรุงเทพอ่ะเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องทำลายโต๊ะนี้นะครับ
0: มันตำรวจเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นพยานหลักฐานอะไรดิเพราะว่าเรื่องไอเสพเมถุนอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีความผิดทางอาญาบ้านเมือง
1: ครับ
0: ก็เป็นความผิดปราชิ
1: กของ
0: พระสงฆ์ท่าน
1: ครับ
0: ก็ต้องห้ามบวชอีกตลอดชีวิตอ่ะถ้าต้องปราชิกนะ
1: ครับ
0: แต่ในทางคดีไม่มีในทางคดีมีแต่เรื่องเนี่ย
1: ย
0: ักยอกฟอกเงินนี่แหละ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะในฐานะที่เป็นเจ้าว่าก็เป็นเจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยย
1: ัก
0: ยอกเงินหลวงอ่ะพูดง่ายแต่ว่ากรรมการวัดเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นไอของที่อัปมงคล
1: ครับ
0: นะเอาไว้ในวัดมันก็
1: เดี๋ยวคนจะมาตามรอย
0: มันก็จะมีแต่ความเสื่อม
1: ครับ
0: ก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำออกไปซะตำรวจก็เลยจะต้องหาทางไปทำลงทำลายไป
1: โอ้โหแล้วก็ดูในโลกโซเชียลสิฮะทุกคน เล่นเรื่องนี้กันหมดเลยอ่ะหาซื้อได้ที่ไหนโต๊ะหนักหรือไม่แล้วก็โอ้โหคงทนแข็งแรงหรือเปล่าขาก็ไม่ใหญ่
0: ตำรวจก็เห็นยกเข้าไปในสำนักงานเนี่ย
1: ครับ
0: มีบางคนเขาบอกเอ้ยของพวกนี้มันของอับประมงคนนะไปไว้ที่ไหนก็เสียผมก็เลยว่าเอ้ยตำรวจรีบๆเอาไปทำลายนี่จะไปทำอะไรที่ไหนก็ทำไป
1: ครับ
0: ดีที่สุดก็ทำลาย
1: ทำลายฮะโอ้จะ
0: ไปเพราะฉะนั้นมันก็ไปคนก็ไปเปลี่ยนมือไปก็ไปเที่ยวเอาไปหากินกันต่อใช่ไหม
1: โอ้แต่นี่อาจารย์จตุรงค์ขอร้องเลยอย่าทำลายโต๊ะทิ้งเลยเสียดายของดีของคงทนเนี่ยมันเป็นเวล่าก็จริงแต่ว่ามันเป็นของดีนะมันไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะฮะสำหรับโต๊ะตัวนี้ครับใช่ไหมล่ะฮะ
0: ก็มองในมุมนั้นกับมุมนั้นแต่ว่าถ้าข่าวกำลังร้อนอย่างเงี้ยผมว่าแบบไอ้โต๊ะไปอยู่ตรงไหนคนก็แห่กันไปดูกัน
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: มาลงในคลิปคนก็แห่มาดูมันจะกลายเป็นเรื่องธุรกิจกันซะไปซะอีก
1: ก็โอ้โหเมื่อวานนี้นายกที่โดนแซวพอสมควรเลยท่านก็คล้องจตุคามเนี่ยฮะ
0: นายกวันนี้เห็นว่าให้สัมภาษณ์ใช่ไหม
1: ก็มันเวิร์กนะนายกบอกอย่างเงี้ยครับ
0: เหนือดวงอะไรเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับมันก็เวิร์กนะถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้เราก็เชื่อในสิ่งที่ดีเวลาพับปลูกเสพวัตถุมงคลต้องใช้เกจิเป็นคณะไม่ใช่แค่ไอ้ส
0: ม
1: ิโชนอย่างเดียวนะฮะใช่ครับก่อนจะยืนยันของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เอาไว้นะฮะเพื่อให้สิ่งชั่วร้ายมันออกไปถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตมีจิตใจที่ดีจะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเรานะฮะก็เหมือนกันครับพระที่ประพฤติผิดนะลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเฉพาะตัวบุคคลเราต้องอิงเรื่องของหลักศาสนาหลักธรรมคำสอนครับไอ้ตรงนี้มันคงทนอยู่แล้วมันชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่ว่าคนที่มันมาทำให้แปดเปื้อนไปคือตัวบุคคลไงพี่ประสาน
0: ก็ถ้าจริงอย่างนั้นก็ขอให้นายกช่วยแขวนมาโชว์ให้ดู ผมคิดว่านายกก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละ
1: ครับ
0: จะไปพูดให้ตัวเองรู้สึกเหมือนกับว่าถูกหลอกมาซื้อถูกหลอกมาเช่าได้ไงได้ไหมมันก็ถูกหลอกกันทั้งนั้นแหละ
1: ก่อนหน้านั้นตอนเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามไปสัมภาษณ์ปลัดในห้องทำงานนะพี่เวสานจะมีรูปพระอยู่รูปหนึ่งนกใจตั้งบูชาไว้อย่างดีเลยนะแต่พอเจอไปข่าวเสพเมถุนบนหัวเรือนะไปสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งไม่เหลืออยู่แล้วตรงนั้นนะครับ
0: ใช
1: ่หายไปในบัตรดนเลย
0: ครับก็แต่ก่อนไงหลายคนก็นับถืออะไรนะที่เป็นสมีชื่อดังว่ารูปหล่อ
1: ครับนั่นแหละครับนั่นแหละโอ้นั่นแหละครับ
0: อ๋อนั่นนะ
1: ครับ
0: รูปคนเอาโอ้โหรูปขยายซะใหญ่โตเลย
1: ใช่ใช่แล้วคือตอนนั้นเนี่ยจุดเด่นจุดแข็งของท่านก็คือเทศไพเราะเสียงเพราะ
0: ครับ
1: โอ้โหคนแห่แห่กัน
0: เดี๋ยวพักกันก่อน
1: ครับครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: างทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่เพศานครับแบบคุณมีศักดิ์คุยเข้ามานะประเด็นสันเขื่อนหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้อุ้ยอันนี้ยุคแรกๆเลยครับตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะฮะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วครับก็เรื่องในการแก้ไขปัญหาเนี่ยสำนักพุทธก็ออกโรงแล้วนะพี่เพศานเสนอมหาเถรสมาคมบังคับเงินกฐินเงินบริจาคต้องเข้าบัญชีวัดทันทีจริงๆตอนนี้เขาเริ่มมีพวก QR code บาร์โค้ดแล้วให้เราไปนี่ไม่ต้องหยอดตู้สแกนเลยฮะเข้าบัญชีวัดทันทีเลยนะแล้วก็พัฒนาฐานข้อมูลดิจิตอลฮะเช็คประวัติผ่านเลข13 หลักป้องกันกลุ่มไอ้พวกอาบัติปาราชิกเนี่ยแอบกลับมาบวชใหม่ฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เรื่องของการกำหนดเงินต่างๆเนี่ยเห็นไหมไอ้ใหญ่ๆที่วัดดังแถวๆสมุทรปราการนะครับตู้บริจาคแทบจะทุกมุมของวัดอะพี่เบสานเห็นไหมแล้วก็พอช่วงเย็นสัก 3-4 วันทีนึงเนี่ยเขาเอาเข้ากุฏิไปเปิดแล้วก็ไปนั่งนับกันไม่รู้พอนับกันเสร็จมันเข้าบัญชีวัดจริงหรือเปล่ามันเข้าครบ 100% ไห
5: ม
4: ถ้าเธอรู้มีลักษณะสแกนเลยเนี่ยปึ้งเข้าไปบัญชีวัดเลยถ้าจะเบิกนะฮะ1บัญชีวัดต้องแยกต่างหากผู้จะเบิกจ่ายได้เจ้าวาดวัยวจกรแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เจ้าวาดเห็นสมควรป้องกันอำนาจคนเดียวในการเบิกจ่ายอย่างกรณีเนี้ยนะฮะสมีโชติเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเบิกคนเดียวของเขาหรือเปล่าจึงนำมาซึ่งเรื่องดัง
5: จริงๆก็เกิดเรื่องมาหลายรอบแล้วนะควรจะยกเครื่องครั้งใหญ่ทำให้มันรัดกุมไปได้ละน
4: ี
5: ่โอ้โหมันพอเกิดเรื่องแล้วก็ยังพบว่าก็ยังปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดช่องให้มีการยักยอกถ้าไม่ใช่คนในแตกกันเองก็โอกาสที่จะเป็นเรื่องเป็นราวไว้ยา
4: ใช่ครับแล้ว
5: เพราะว่าเงินทองก็ถ้าแจกจ่ายกันทั่วถึงมันก็ช่วยกันดูแลปิดบังกันไปหมด
4: เฉพาะที่ยึดไปเนี่ยตีเป็นมูลค่า700 ล้านแต่ถ้าเกิดว่าประโยชน์มันลงตัวกระจายไปยังพวกพ้องในเครือข่ายเดียวกันมูลค่ามันเท่าไหร่แล้วครับพี่เบสานแล้วทำมันนานเท่าไหร่แล้วฮะก่อนเรื่องมันจะแดงเรื่องมันจะแตกเนี่ยครับแล้ววัดใหญ่แบบนี้
5: นี่เฉพาะว่าเงินที่ยังพอจะไปตรวจค้นได้นะ
4: ใช่ใช่ครับ
5: อันนี้มันกระจายไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็
4: จบไปแล้วฮะ
5: เห็นว่าวันนี้ทางตำรวจกองปราบก็เชิญอดีตเมียนะ
4: ครับ
5: เขาบอกว่าได้เลิกกันไปแล้วแต่ว่าเคยเป็นเมียตั้งแต่ก่อนบวช
4: เขาบวชอายุเยอะแล้วนี่ครับ38ใช่ไหมฮะ
5: 38
4: ครับ
5: ก็นี่อดีตเมียก็บอกเคยอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาแล้วก็เช่าคอนโดอยู่แถวซอยโชคชัย4นี่แหละ
4: ครับ
5: แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ขอเลิกกับเมียอ้างว่าอยากจะไปบวชนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผู้สื่อข่าวเขารายงานเขาบอกว่าอดีตเมียเนี่ยให้การกับตำรวจว่าอย่างนั้นในเบื้องต้นแต่ว่าก็ตำรวจคงถามหลายเรื่อง
4: ครับ
5: แต่ในเรื่องคร่าวๆในเรื่องความสัมพันธ์ก็ว่าอย่างนี้ไม่รู้พูดจริงพูดเท็จอะไรยังไงเราก็ไม่ทราบ
4: ครับโอ้ต้องสัง
5: เกตแต่เห็นว่ามีญาติมาเยี่ยมอยู
4: ่อ๋อ
5: มีญาติมาเยี่ยมอยู
4: ่มี2คนมาเยี่ยมวันนี้ครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามไม่บอกเลยฮะไม่เดินไม่คุยรุดเข้าไปหานะฮะไม่แน่ใจว่ากะเพราหมูสับไข่ดาวที่เจ้าหน้าที่เอามาให้เนี่ยท่านกินหรือเปล่า
5: ปกติฉันของดี
4: ๆโอ้โหเห็นบนโต๊ะไหมครับเต็มโต๊ะเลยอ่ะเงินคนเดียวนะครับเนี่ย
5: ฉันไม่หมดหรอก
4: ใช่แ
5: ล้วก็ไม่รู้ใครไปฉันต่อหรือว่ากินต
4: ่
5: อเรือไปเททิ้งก็แบบไม่รู
4: ้ปลาเนี่ยหนึ่งตัวแล้วมีอะไรอีกอะหอยแมงผู้นะฮะแล้วมีโหดไอตอนเราบวชนะพี่เพศานนะครับปรากฏว่าคือเดินแบบ ได้แกงมาประมาณสักกี่ถุงเองฮะแล้ว เราจะคือพระพี่เลี้ยงจะเป็นบอกเลยนะฮะเก็บไปเลยเรากลับมาจากบินทบาทเสร็จนะฮะสัก2ถุง3ถุงเอาเราฉันเช้าใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวรอเพนก็เก็บไปอีกบนฝาบาทสัก2ถุงแล้วก็ขายสักหน่อยนึงที่เหลือนะพี่เพศานแยกใส่ละกระมังไว้ครับ
5: ให้ส่วนกลาง
4: จะมีคนมาขอข้าววัดวัดต่างจังหวัดอย่างเงี้ยที่บอกว่าโอ้โหจนชนิดที่ว่าต้องไปขอข้าววัดกินลักษณะนี้ครับก็คือเอามาหนึ่งครอบครัวเอาไปเนี่ยหนึ่งถุง
5: ใส่ของกระมังไว้เลย
4: ใจกระมังไว้เลยฮะแล้วก็พลาดเป็นคน

0: เลยครับเนี่ยที่มาขอข้าววัดกินเนี่ยเอา3มื้อใช่ไหมเอาไป3ถุงอย่างเงี้ยเนี่ยครับพระต่างจังหวัดเขาจะทำกันแบบเนี้ยจะได้อยู่ได
1: ้ก็เป็นการสงเคราะห์กันอย่างหนึ่งนะ
0: ใช่ครับบางคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆครับไม่มีอะไรจะกินก็มาขอข้าววัดกินแบบเนี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยฮะ
1: ข้าววัดก็ของดีไม่ใช่ของทิ้งของว่างของญาติโยมเขาก็คัดเลือกมาให้แล้ว
0: ข้าวเนี่ยที่หุงเสร็จนะฮะต้องเอาแบบยอดๆที่มันเม็ดสวยๆอันนี้เอาไว้ให้พระก่อนนะเรากินข้างล่างใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แกงเกลือสมัยผมเด็กๆเนี่ยทำกับข้าวทำอะไรเช้ามืดเลยเนี่ยก็ต้อง
0: ตักให้พระก่อน
1: แบ่งให้พระก่อน
0: ใช่ครับแล้วดูเงินบริจาคตรงนี้สิฮะวัดใหญ่ๆแล้วคือมันเป็นความเหลื่อมล้ำที่มันสูงมากอะพี่เบสารวัดประเทศไทยเรามีตั้งกี่วัดนะหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเอาใกล้ๆนนทบุรีที่มันเคยเป็นข่าวอะพี่เบสารกลางคืนเนี่ยต้องจุดเทียนแล้วถ้ามีแสงโซลาร์เซลล์ของกุฏิองค์ไหนก็ใช้แสงโซลาร์เซลล์ไปเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟไม่มีคนมาทำบุญฮะวัดไม่ดังพอครับแต่วัดข้างๆดังมากครับคิดดูนะฮะกุฏิทุกหลังติดแอร์มีตู้เย็นนะฮะเปิดเข้าไปในกุฏิยังมีกระทะไฟฟ้าอยู่เลยฮะ
1: คร
0: ับ
1: ก็วันนี้นี่ก็มีผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามนะในวงการพระเครื่องว่าเหรียญจตุคามรามเทพอะไรเหนือดวงอะไรของสมีโชติเขาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นพระอยู่ก็ทำออกมาเป็นยังไง
0: ครับ
1: ก็เห็นว่าที่ชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมที่อุดรธานีผู้สื่อข่าวก็ได้ไปคุยกับประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมนะก็บอกว่าเท่าที่รับทราบเนี่ยในขณะนี้ราคาของเหรียญบางเนื้อโดยเฉพาะเนื้อทองคำกับเนื้อเงินเนี่ยที่เคยซื้อขายกันถึงระดับหลักแสนหลักล้านปรากฏว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามีก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักหมื่น
0: ครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อขององค์พระนะสภาพและรายละเอียดของเหรียญแต่ละรุ่น
0: ครับ
1: แต่ก็ถือว่าราคาเนี่ยปรับลงมาอย่างมากแต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีใครนำมาขายนะมาปล่อยมาขายก็บอกว่าโดยเท่าที่รับทราบเนี่ยประธานนี่ก็บอกนะว่าเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยสมีโชติเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเกจิดัง
0: ครับ
1: เคยเดินทางมาด้วยตัวเองที่จังหวัดอุดรเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ถือว่าอยู่ในสายวัตถุมงคลโดยเพราะจตุคามรามเทพอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งในเวลานั้นก็ได้รับความศรัทธาจากผู้ที่อยู่ในวงการพระเครื่องสูงมากแต่ว่าเมื่อมีกระแสข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยก็บอกตรงๆว่ากระทบความรู้สึกและความเชื่อมั่นส่วนตัวในฐานะชาวพุทธและรวมทั้งอยู่ในวงการพระเครื่องก็ยืนยันว่าหมดศรัทธาในตัวเกจิรูปดังกล่าวแล้วโดยส่วนตัวยืนยันว่าความเคารพศรัทธาที่มีต่อพ่อจตุคามรามเทพเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเผอิญว่าเป็นผู้ปลุกเสก
0: ครับ
1: ก็ถ้าเป็นไอ้อย่างนี้ก็รู้สึกความคงจะมีผลกระทบหนัก
0: ความเชื่อก็คือรุ่นเนี้ยที่สมีโชติเขาปลูกเสกก็คือหมดมนต์ขลังประมาณเนี้ยครับ
1: ครับ
0: ก็เหรียญเหนือดวงเหรียญยกฐานะเนี่ย
1: ปลูกเสกบนไอ้โต๊ะสีส้มนี่หรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้นั่งกับพื้นนะผมเห็นนั่งกับพื้นอยู่ฮะกับนั่งกับพื้นบทบริกรรมคาถาแล้วก็จานลงเนี่ยประมาณเนี้ยก็ถ้ารุ่นดังของเขานี่คือเหนือดวงกับเหรียญยกฐานะจัดสร้างปี2549นะปลูกเสกเดือนสิงหาคม49นะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมอธิษฐานจิตหลายรูปครับหลวงพ่อรวยวัตโกอย่างเงี้ยหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมอย่างเงี้ยนอกเหลือจากสมีโชติเนี่ยครับอย่างที่ท่านนายกบอกอะว่าเวลาเขาปลูกเสกเนี่ยเขามาเป็นองค์คณะเขาไม่ได้มารูปเดียวนะประมาณนั้นครับราคา
1: ก็บอกว่าอย่างนั้น
0: ใช่ครับราคาก็ตกหัวพอสมควรเลย
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวต้องพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตุลาการ33 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: เห็นมีสื่อเข้าไปขุดคุยมาว่าสีกาเอ๋นี
0: ่ครับ
1: เมื่อ20-30 ปีก่อนเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งก็ย่านอโศกนี่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เคยเป็นเชียร์ลีดเดอร
0: ์โอ้สวยสิครับ
1: ในมหาวิทยาลัย
0: โอ้สวยเลยสิครับถ้าอย่างนั้น
1: นะน่าจะทำงานนะ
0: ครับ
1: ต่อมาเนี่ยก็แต่งงานแล้วก็เลิกลากันก็อยู่ในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ผันตัวเข้าสู่เส้นทางธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อสายมูนะฮะ
0: ครับ
1: โดยสายธุรกิจสายมูของซิกาเอเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่การจำหน่ายของไหว้บูชาตลอดจนการรับจัดเตรียมสิ่งของสำหรับแก้บนและพิธีสะเดาะเคราะห์ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในกลุ่มผู้มีความเชื่อสายมูทั้งหลายอย่างไรก็ตามข้อมูลประวัติส่วนตัวและเส้นทางชีวิตดังกล่าวยังคงเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเพจออนไลน์และกระแสข่าวในโลกโซเชียลซึ่งยังไม่มีเอกสารยืนยันจากทางราชการรับรองครบถ้วนทุกประเด็นแต่อย่างใด
0: ครับ
1: ก็ที่แน่ๆก็คือเคยล้มละลายนะ
0: ครับ
1: เมื่อปี2562แล้วก็ถ้าทางที่ตำรวจว่านี่ก็คือเคยมีหมายจับในคดีที่หน่วยราชการของกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาแจ้งข้อกล่าวหาผลิตปุ๋ยปลอมปนปุ๋ยปลอมขายให้กับหน่วยราชการเพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกร
0: ครับ
1: ไอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าคงจะเป็นคู่สัญญากับรัฐอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรวจแล้วมันไอ้สเปคมันไม่ใช่ถ้าพูดง่ายๆคือปุ๋ยปลอม
0: ฮะเอ๊ะแล้วเขาไปผัวพันได้ไงก็แสดงว่าไอ้โครงข่ายเหล่านี้เธอก็ไป
1: ก็เข้าใจเลยนะก็คงจะเป็นคนที่วิ่งทำธุรกิจนู่นธุรกิจนี่อะไรต่างๆนะ
0: ครับ
1: คนนี้แม่เนี่ยไปคุยกับเพื่อนบ้านที่นะแล้วเพื่อนบ้านก็มาเล่าให้ฟังว่า
0: ครับ
1: ถูกอดีตสามีเนี่ยโกงเงินไปประมาณ30 ล้านทำปล่อยให้ตัวเองต้องล้มละลายแล้วสามีก็แยกไปมีครอบครัวใหม่แต่แม่ว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: แม่บอกว่าที่ชีวิตที่มีปัญหาเนี่ยก็เพราะว่าคู่ชีวิตเนี่ยแฟนเก่าไอ้คราวนี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดเป็นยังไง
0: ก็การสอบปากคำทั้งสองคนเนี่ยสีกาคนสนิทปฏิเสธอ้างว่าเงินมาจากการหารายได้จากการทำมาหากินครับเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาตำรวจบอกอย่างนั้นครับยืนยันว่าตำรวจมีพยานหลักฐานเป็นเส้นเงินโดยไม่ปรากฏที่มาของทรัพย์สินเงินทองไม่มีอาชีพแล้วก็มีการใช้เงินในการผ่องถ่ายไปซื้อทรัพย์สินอื่นด้วยส่วนสมีเนี่ยอยู่ในกระบวนการสอบปากคำก็ปฏิเสธเหมือนกันไม่สามารถชี้แจงทรัพย์สินที่มีอยู่ได้นะคือประเด็นเงินลักษณะนี้พี่ไพศาลเขาจะถามลักษณะไหนฮะเส้นเงินคุณเอามาจากไหนทำมาหากินอะไรจึงได้ทองคำมาประมาณนี้เงินมาประมาณนี้ลองอธิบายมาสิ
1: ก็ต้องบอกที่มาหมดทองคำมายังไงเงินสดมายังไง
0: ครับ
1: แหล่งรายได้ทำอะไรยังไงถ้าแจ้งได้มี
0: ก
1: ็มีพยานหลักฐาน
0: ก็เอาเงินคืนไปครับ
1: มีแต่ว่าถ้าแต่ว่าเขาจะตรวจดูเส้นเงินพวกนี้ก็จะมีหมดนะ
0: ครับ
1: เงินที่โอนเข้ามาในบัญชีมีเท่าไหร่อะไรยังไง
0: เพราะยังเอาเงินสดๆมาไปหาสมีรอบนึงเนี่ยเอากับคงกับข้าวไปให้แล้วไปทำกิจกรรมอะไรกันลักษณะเนี้ยเอาได้เงินกลับมาก้อนนึง
1: ครับ
0: ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ไหมเงินล้านบาทคุณอธิบายผมมาสิใครโอนเข้าบัญชีคุณไปทำงานอะไรมาได้ถ้าตอบไม่ได้ก็แสดงว่าไอ้ตรงนี้มีปัญหา
1: อันนี้มันยังมีเงินอีกเขาว่าอีกจำนวนไม่น้อยนะที่ไปใส่ไว้ในชื่อคนอื่น
0: ครับ
1: พูดตรงๆไงอย่างชื่อลูกสาวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เอาชื่อลูกสาวไปทำธุรกรรมให้แล้วก็เขาเป็นเจ้าของเงินฝากจนเจ้าของทรัพย์สินนั้นไปแต่ว่าเช่นเงินตามไปก็คงจะต้องไปตามไปยึดอายัดนั่นแหละ
0: ครับ
1: ผมก็ฟังอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกสงสารเด็กนะก็ต้องมารับรู้รับทราบเรื่องราวแบบนี้ไป
0: ก็ต้อง
1: โดยปริยายเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องไปถูกตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สินหรือบัญชีที่ถือแทนแม่
0: ประวัตินะจะมีโชติเนี่ยตอนนี้เขาอายุ66ปี30พรรษาเกิดเมื่อ21ปี2102อุปสมบทตอนปี40นี่เองครับวิกฤตต้มยำกุ้งอ่ะที่บอกว่าขอเลิกกับภรรยาแล้วก็แหมอยากจะไปบวชมาจนถึงปีเนี้ย2569ฮะก็ปี59เขาได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนะพี่ไพศาลจากนั้นปี64เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงจากนั้นปี65รักษาการแค่ปีเดียวนะฮะได้ขึ้นเป็นเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงเลยนะครับสมณศักดิ์เนี่ยเมื่อ28กรกฎาคม62เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าวาดนะฮะชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระครูภาวนาพัทรคุณนะครับจากนั้น28มิถุนายน67เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวชิรญาณ นั่นแหละครับนี่ประวัติของเขาคือเขาบวชตอนอายุเขามากแล้วฮะ38ปีก็เที่ยวชาญทางโลกมานะฮะมีครอบครัวมีภรรยามาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มาเข้าสู่ทางธรรมแต่ว่าก็ยังตัดขาดทางโลกไม่ได้ฮะเห็นพฤติกรรมแล้วโอ้โหนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามา
1: เดี๋ยวคงจะมีการขุดคุยว่าเพิ่งจะมีเฉพาะสีกาเอหรือว่ายังไงนะ
0: โอ้ใช่ฮะ
1: แต่ว่าถ้าร่ำรวยมีสตุ้งสตางค์มากขนาดเนี้ยผมค่อนข้างเชื่อว่าไม่น่าจะรายเดียว
0: เพราะทรัพย์สินมันมาทำให้จิตที่เราเคยแน่วแน่มันวอกแวกหรือเปล่าพี่เมษาน
1: ต้นเหตุมันมาจากตรงนั้นเลย
0: ฮะ
1: พระพอมีตังค์ขึ้นมาสักอย่างเนี่ยมันอะไรมันก็ตามมาหมดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วยิ่งพอมีตังค์แล้วไม่ตรงไปตรงมานะ
0: ครับ
1: ทำเงินดำทองได้แล้วก็เริ่มสะสมเริ่มเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเริ่มแจกจ่ายบริวารว่านเครือเนี่ยอันนี้มันก็เริ่มละคนนู้นคนนี้ก็เริ่มมาตีสนิทมีอะไรต่างๆสีกงสีกามาโอ้โหนะเงินพระนี่เวลาเอาเงินจากพระนี่สบายใจทุกอย่าง
0: ครับตัดสินใจง่ายเลยฮะใช
1: ่ไม่มีพระไม่มีซัดทอดพระไม่มีอะไร
0: ครับครับ
1: ใช่
0: สมประโยชน์ทั้งคู่อะครับ
1: เพราะว่าถ้าไปพูดไปอะไรมากก็ตัวเองก็ต้องปราชิกเอง
0: ใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วดูดีเนี่ยฮะที่โดนไปก่อนหน้านี้ที่ออกบิณฑบาตไปซะทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกย่านเศรษฐกิจเลยฮะ
1: ค
0: ิดดูสิครับอันนี้ตรวจสอบเป็นยังไงฮะเพราะว่ามากไปมหาศาลจริงๆที่เงินก็เอายกๆไปเนี่ยครับ
1: เพราะผมคือถ้าเห็นพระใดรูปใดเนี่ยท่านทำเงินทำทองเก่งๆนะ
0: ครับ
1: ทำวัตถุมงคลแล้วได้เงินได้ทองมากอะไรเงี้ยผมจะกังวลไปหมดอ่ะกลัวว่าท่านจะเอาไม่อยู
0: ่ครับ
1: นะเคยครั้งหนึ่งเคยตอนยังไม่มีเงินทองอาจจะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะกิเลสอะไรต่างๆก็พยายามกดเอาไว้แต่ว่าพอมันมีเงินเข้ามาแล้วบางทีมันอะไรมันก็หลุดหมด
0: ครับ
1: กิเลสที่เคยยับยั้งชั่งใจได
0: ้
1: ก็อาจจะไม่ได้อันนี้มันจะเสียผู้เสียคนเสียพระได
0: ้ครับโอ้โหแล้วก็คนที่ไปประกบอยู่ข้างๆสิฮะสีกาเนี่ยนะพระลงพระเหลืองไม่ถอดอย่างเงี้ยพี่คิดดูสิครับโอ้โหลักษณะว่าเฮ้ยคุณไม่เกรงใจพระเหลืองเลยเหรอเนี่ยประมาณเนี้ย ใช่ไหมมันก้าวข้ามความอะไรไปหมดแล้วอะครับ
1: ครับก็ดูถ้าพูดตรงๆนะเราก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระที่มีสตุ้งสตังซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เหล่านี
0: ้ครับ
1: ประวัติเขาก็จะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราพอจะเห็นล่องรอยอยู่นะเหมือนคุณไปไล่ดูดิสีกากอฟสีกาล่าสุดนี่สีกาเอ๋
0: อ่าฮะ
1: เนี่ยมันจะมีอะไรที่ดูแล้วมันจะมีจุดอะไรบางอย่างที่บอกเลยว่าคือเขาก็ผ่านอะไรในชีวิตของเขามาที่กว่าจะมาถึงวันนี้ของเขาอยู่ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจู่ๆเขามีทางเลือกหรือมีอะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปนั่นแต่ว่ามันจะมีจุดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปมที่ร่วมกันอยู
0: ่ครับ
1: ก็จะตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนั้น
0: ครับครับเข้าวิธีการเข้าหาวิธีการตีสนิทและวิธีการที่สองคนได้มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็เลยเถิดไปจนถึงอย่างเงี้ยนะเพราะภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ออกมาในหลายๆคดีเราเห็นเลยว่าโอ้ยเกจิกำลังนั่งเทศนาอยู่ก็จะมีนะฮะสีการลักษณะนี้ประกบชิดติดข้างๆอ่ะนะแล้วก็นำมาซึ่งเนี่ยข่าวเช้า
1: ตำรวจที่เขาเป็นที่เขาว่าเขาปลอมตัวเป็นสายสืบไปพันตำรวจโทอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเขาไปสืบเนี่ยเรื่องยักยอกนะ
0: ครับ
1: แต่เขาเห็นเนี่ยสีกาคนเนี้ยมา
0: บ่อย
1: แล้วความที่เขาเป็นตำรวจเนี่ยไอ้ปฏิภาณไหวพริบเนี่ยเขาบอกเห็นสายตาของพระที่มองสีกาและสีกามองพระเนี่ยนะ
0: รู้เลย
1: เขาบอกว่ามันต้องมีอะไรผิดปกตินะ
0: ครับ
1: เขาให้สัมภาษณ์นะตอนนั้นเขายังไม่เห็นคลิป
0: อ่าฮะ
1: แล้วก็ยังไม่รู้แล้วแกละกาย
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาเคยเจอเขาไปพบกับหลวงพ่อเนี่ยแล้วสีกาคนนี้มาสีกาเอเนี่ยมา
0: ครับ
1: แล้วเขาบอกสายตาที่สองฝ่ายมองกันเนี่ยเขารู้เลยว่ามีอะไรผิดปกติแน่นอน
0: มันมองกันออกฮะถ้าอย่างเงี้ยพี่เบสใช่ไหมล่ะโ
1: อ
0: ้กำลังรออยู่เลยประมาณเนี้ยนะฮะแล้วมันไม่ไกลนี่ปทุมธานีแค่ตรงนี้เอง
1: อยากจะส่งแขกด่วน
0: ครับครับจะปิดกุฏิแล้ว
1: เป็นสีกาเอมาแล้วนี่อยอมหมดธุระแล้วเชิญเลย
0: ครับ
1: อาตมาจะจำวัดละ
0: ครับโอ้ยเศร้าใจจริงๆนะพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคก่อนแล้วมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตุลา46นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: ฮะ
3: ได้มาจากเรื่องพระมาดูเรื่องของอรุณโซโล่
2: ครับ
3: ชนิดหนึ่งนามีความคืบหน้า
2: ครับ
3: คือพี่มอสซึ่งเป็นพี่ชายของอรุณได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของอรุณนะโดยบอกว่าความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียขณะนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยได้ประสานงานกับทางอัยการเพื่อขอข้อมูลผลชันสูตรโดยละเอียดจากประเทศจอร์เจียมาประกอบกับผลของการตรวจของไทยก่อนพิจารณาและสรุปผลอย่างชัดเจนเบื้องต้นผลการตรวจจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยพบลักษณะการอักเสบเก่า ที่กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียเพื่อประกอบการพิจารณาและสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนส่วนกระบวนการสืบสวนและชันสูตรในประเทศจอร์เจียครอบครัวยังไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดและยังไม่มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะสามารถสรุปผลหรือได้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อใดครอบครัวบอกว่าข้อมูลที่ได้รับขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของไทยขณะที่สถานทูตแจ้งว่าอยู่ระหว่างประสานงานและติดตามสอบถามข้อมูลกับทางการจอร์เจียอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับทรัพย์สินสิ่งของของอรุณโซโล่ครอบครัวก็ยังไม่ได้รับคืนโดยที่ได้รับกลับมามีเพียงหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตซึ่งส่งกลับมาพร้อมกับร่างในวันที่นำร่างกลับประเทศไทยครอบครัวยืนยันว่าเข้าใจกระบวนการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลของทางการจอร์เจียอาจต้องใช้เวลาจึงยังคงรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหวังว่าจะได้รับความชัดเจนโดยเร็วที่สุด
2: ครับ
3: ทีนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียสถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบครัวจะรีบแจ้งให้ทราบโดยขณะนี้ขอเปิดเผยเฉพาะข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่ได้รับมาเพื่อให้ทุกคนรับทราบข้อมูลตรงกันโดยเฉพาะข้อมูลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะ
2: กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
3: พบร่องรอยของกล้ามเนื้อพบร่องรอยการอักเสบเก่าของกล้ามเนื้อหัวใจ
2: ครับ
3: ซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
2: อย่างนี้ภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกว่าไหลไหมพี่เพลาน
3: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันเป็นอาการของเป็นอันนี้เป็นเรื่องโรคหัวใจเลยนะ
2: ครับใช่ครับ
3: ไหลเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของไอ้กระบวนการของนั่นเนี่ยหรอ
2: เขาบอกอาการไหลเนี่ยนะฮะมันเกิดจากอันนี้นะไฟฟ้าหัวใจอะเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจอะ
3: แต่มันมีเรื่องกรรมพันธุ์ด้วยนี่ใช่ไหม
2: ครับพันธุกรรมในครอบครัวเนี่ยการขาดแร่โพแทสเซียมเนี่ยพบได้บ่อยในวัยทำงานนะฮะโดยเฉพาะชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาการคืออะไรฮะหัวหายใจเสียงดังแขนขาเกร็งริมฝีปากเขียวช้ำมีอาการใจสั่นแน่นหน้าอกก่อนจะหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นนะ
3: อ
2: ันนี้คือโรคไหลตายนะ
3: เ
2: อฟเป็นมีเรื่องนี้พี่เพศานเย็นนี้ที่ต้องจับตาก็คือปีใหม่ยิวครับปรากฏว่าเขาจัดหลายพื้นที่เลยนะที่ก็มีคนอิสราเอลเข้าไปอยู่กันเนี่ยครับ
3: ก็ที่ภูเก็ตก็มีใช่ไหมงานใหญ่นี่คือที่ภูเก็ตที่เห็นว่าเชียงใหม่ก็มี
2: เชียงใหม่ก็มีจัดฮะ
3: ก็ทีแรกผมก็ว่าเอ๊ะมันเห็นว่าเขาบอกจัดที่เชียงใหม่เขาบอกว่าจัดภูเก็ตอ๋อโอเค
2: จัดทุกที่ครับ
3: สรุปว่ากับจัดที่มีไอชาบัตเขาที่ไหนเขาจัดที่นั่นหมดอ่ะ
2: ถูกต้องฮะที่ชาบัตเชียงใหม่นะตั้งอยู่บนถนนช้างคลานใจกลางเมืองเลยฮะตลอดทั้งวันเขาบอกมันมีนักท่องเที่ยวอิสราเอลแล้วก็สัญชาติต่างๆที่เป็นชาวยิวนะเดินทางเข้าร้านชาบัตต่อเนื่องนะก็เขาบอกว่ามีการประกอบศาสนกิจหลังพระอาทิตย์ตกดินไปจนถึงเช้าพรุ่งนี้เลยครับวันเสาร์โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาบัตในเชียงใหม่แจ้งบอกว่าวันนี้ตรงกับวันปีใหม่ของชาวยิวด้วยมีนักท่องเที่ยวชาวยิวมาร่วมงานแต่ว่าสถานที่ในร้านชาบัตอาจไม่สะดวกทางชาบัตจึงให้ได้เช่าสถานที่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงานแทนก็คล้ายๆกับที่ทางภูเก็ตแต่ว่าเรื่องของการต่อต้านภูเก็ตค่อนข้างจะแรงนะฮะที่เชียงใหม่ก็ไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องของการออกมาต่อต้านสักเท่าไหร่นะการจัดงานเลี้ยงดังกล่าวเป็นแบบ privateเพื่อความเป็นส่วนตัวและก็ความปลอดภัยของผู้ร่วมงานทุกคนแต่ว่าอย่างก็ตามครับจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวเนี่ยไปดูบรรยากาศบริเวณถนนด้านหน้าโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ก็เขาบอกว่าก็ไม่พบมีกลุ่มต้านนะที่จะมาชูปงชูป้ายประท้วงชาวยิวชาวอิสราเอลแต่อย่างใดนะแต่ว่ามีตำรวจสายตรวจออกตรวจความเรียบร้อยบริเวณหน้าด้านหน้าโรงแรมเป็นระยะระยะแต่ที่ภูเก็ตสิพี่เพศานภูเก็ตเนี่ยกลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตภาคีเครือข่ายอีก10เครือข่ายเขารวมตัวกันช่วงประมาณสัก4โมงเย็นนะประมาณสัก200คนย้ำว่ายังต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างสันติว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมปีใหม่ยิวแล้วก็พิธีชำระล้างบาปที่ชาบัตเฮาส์ป่าตองภูเก็ตเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับภูเก็ตมันเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีหลากหลายสัญชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองภูเก็ตแล้วคุณยังมีปัญหาอยู่กับคู่ขัดแย้งของคุณน่ะแล้วคู่ขัดแย้งของคุณหลายประเทศก็อยู่ในภูเก็ตด้วยก็เกรงว่ามันจะมีเหตุอะไรที่มันไม่ปรารถนามันเกิดขึ้นได้ไงเขาก็เลยต้องจัดกิจกรรมเพื่อจะคัดค้านการจัดงานครั้งนี้เดิมเขาจะมีคนมาร่วมงานเป็นพันน่ะในสองสถานที่แต่ว่าอย่างก็ตามจากการพูดคุยหารือกันเขาลดขนาดของงานลงเหลือประมาณสัก700คนพี่เพศานครับแล้วก็ระยะเวลาการจัดงานก็ให้หดสั้นลงมาหน่อยนะฮะเจ้าหน้าที่เองก็ลงพื้นที่ไปตรวจเข้มคุมเข้มความปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวสำหรับภูเก็ตเพราะว่าเขาประท้วงกันค่อนข้างแรงแล้วก็มีปัญหาอยู่ยาวนานพอสมควรที่นั่นนะครับ
3: ก็คือถ้าเขาไม่ได้ทำผิดกฎระเบียบอะไรนะ
2: ครับ
3: ไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ทำผิดไอ้เรื่องของกำหนดธรรมเนียมประเพณีของไทยอะไรแล้วก
2: ็มันก็คงมันก็ต้องห้ามยากครับ
3: ก็ต้องให้เขาปฏิบัติไป
2: ใช่ไหมฮะพี่จะว่าคน
3: ทางราชการนะที่ต้องดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อย
2: ครับ
3: ก็คงจะไปสั่งห้ามอะไรก็ไม่ได้
2: ก็คนในพื้นที่เขาบอกยังไงไหมครับเขามาเป็นพันเนี่ยนะฮะถามว่ารายได้เข้าภูเก็ตธุรกิจภูเก็ตเฟื่องฟูขึ้นหรือเปล่าเปล่าเลยเพราะเขาซื้อใช้กินนอนอยู่ในที่ของเขาคนของเขา
3: แต่ว่าการความเห็นที่คัดค้านเรื่องอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเสรีในการแสดงออก
2: ใช่ครับ
3: ในฐานะคนไทยเจ้าของประเทศก็จะแสดงออกจะอะไรก็โอเคไม่มีปัญหา
2: ครับ
3: แต่ว่าก็อย่าไปถ้าเขาปฏิบัติทุกอย่างตามกฎหมายตามกฎกติการะเบียบแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปทำอะไรที่จะกลายเป็นว่าเราเป็นคนเราเป็นคนที่ทำไม่ถูกต้อง
2: ครับครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: แต่ว่าแสดงจุดยืนเราจะไปแสดงพลังอะไรก็โอเค
2: สิทธิ์ของเรา
3: ไม่ว่าจะเป็นที่พื้นที่ตรงไหนนะ
2: ครับ
3: มีปัญหาหรอก
2: ครับ
3: ทางเจ้าที่ก็จัดที่จัดทางให้แสดงในจุดยืนอยู่แล้ว
2: ก็ทางตำรวจป่าตองเนี่ยเรียกตัวแทนกลุ่มมาพูดคุยนะขอให้มีการเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็งดการปราศรัยฝั่งตรงข้ามชาบัตเฮาส์นะแต่ทางกลุ่มก็ยืนยันว่าจะดำเนินตามกิจกรรมที่กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็แต่ว่าตำรวจเองก็คือคุยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะคุมเข้มให้นะครับแล้วก็คงขอให้ผ่านคืนนี้ไปไม่มีเรื่องอะไรที่มันกระทบกระทั่งแรงกว่านี้ครับพี่เบสานแสดงจุดยืนแสดงได้ครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาอย่างที่พี่เบสานบอกถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ขัดกฎมงกฎหมายเขาทำตามระเบียบบ้านเมืองของเราแต่ว่าอันนี้คืออัตลักษณ์ประเพณีของเขามันก็ต้องอย่างนี้แหละฮะเพราะทุกศาสนิก ถ้าเกิดเขาจัดกิจกรรมเราก็ห้ามอะไรเขาไม่ได้อะครับใช่ไหม
3: ครับใช่ก็จะมีคนยวนเขาบรรพชิตเขานิมนต์บรรพชิตยวนมาทำอะไรก็เป็นเราก็เป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาอยู
2: ่ครับครับ
3: ไม่ได้ไปมีข้อที่จะไปกีดกันอะไรกัน
2: แต่ที่ต้องทำเนี่ยก็คือเนี่ยฮะที่บางคล้าเนี่ยครับฉะเชิงเทราอ่ะ
3: อันนี้มันก็เรามีเรื่องกฎหมายเรามีเรื่องระเบียบอะไรก็อยู
2: ่ครับ
3: เราก็ต้องดูว่ามันทำถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องไม่ก็ต้องสั่งให้เขายกเลิกไป
2: ก็เห็นว่าเขาไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ฮะเขาจะย้ายร่างทั้ง4ร่างอ่ะออกไปจากพื้นที่บางคล้าครับ
3: ใช่เพราะว่าทางเทศบาลก็บอกว่าถ้าไม่ย้ายก็ปรับวันละเป็นหมื่น
2: ครับ
3: เนี่ยเขาทำในรูปธุรกิจไม่ใช่เหรอ
2: ใช่ครับ
3: เขาต้องจ่ายวันละเป็นหมื่นเขาก็คงรู้ไม่คุ้ม
2: ก็จะเอากลับมาเจริญกรุงฮะที่เจริญกรุงเนี่ยมีใบอนุญาตอยู่ครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยเป็นคนไทยแต่ว่ากลุ่มชาวอิสราเอลไปเช่าไว้ขนาดสัก112-115ตารางวาครับมีหลุมฝังร่างชาวอิสราเอลอยู่49หลุมนะครับแต่ว่าคุณพลพีสวนชวีช่วยมหาดไทยเนี่ยบอกว่าก็อยากให้ไปตรวจสอบที่มาที่ไปเช่นกันตัวเลขจำนวนสุสานสถานที่ฉัพนกิจที่มีใบอนุญาตยังไม่ชัดเจนว่ามันมีจำนวนอยู่เท่าไหร่นะครับอาทิตย์นี้เวลา 16:00 นจะประชุมออนไลน์เพื่อสรุปความชัดเจนทั้งในเรื่องจำนวนสุสานฉัพนกิจในประเทศการลื้อถอนเคลื่อนย้าย4ร่างที่บังคลาฉะเชิงเทราด้วยครับเพราะว่าทางจังหวัดเขาติดป้ายประกาศ7วันตอนนี้มันก็กำลังจะครบ7วันแล้วครับ
3: ต้องศาสนาเขาต้องฝังอย่างเดียว
2: ฝังอย่างเดียวครับ
3: วันนี้ก็ประชุมก็ประมาณวุฒิสภา
2: ครับ
3: ก็ถือว่าราบรื่น145เสียงตามโผเลยนะ
2: ครับ
3: ประมาณนี้ทุกทีเลยวุฒิสภาโหวตผ่านร่างพรบ.งบรายจ่าย70ด้วยคะแนน145ต่อ5งดออกเสียง12พร้อมส่งข้อสังเกตกรรมาธิการถึงครม.อนุทินขอบคุณทุกคำแนะนำยันรัฐบาลจะกำกับการใช้เงินใกล้ชิดให้โปร่งใสคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้นะ
2: ครับ
3: ก็สรุปว่าวุฒิสภาก็ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อย
2: ครับ
3: แล้วก็นอกจากนี้ที่ประชุมก็มีมติตั้งข้อสังเกตอะไรอย่างที่ว่านะด้านนายอนุทินซึ่งไปร่วมประชุมด้วยนะ
2: ครับ
3: ก็ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณวุฒิสภาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะรับข้อคิดเห็นคำแนะนำและความโปรดใยต่างๆไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณฉบับนี้อย่างเต็มที่ขอบคุณคณะกรรมการที่เสียสละเวลาและร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายจนสำเร็จพร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำงบประมาณโดยรัฐบาลจะนำไปใช้ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติก็ถือว่าจบปิดฉากเรื่องกฎหมายงบประมาณเรียบร้อย
2: ครับโอ้โห
3: จากนี้สัปดาห์หน้าก็ว่ากันด้วยเรื่องวสว.ล้นลุ่ม
2: ครับเขาจะทำกิจกรรมกันวันที่13ก่อนเลยอ่ะสำหรับพรรคประชาชนนะครับจะเดิน10กิโลอ่ะพี่เวสานจากไอรอมั้ยใช่ไหมแล้วไป
3: รอไปไหน
2: ก็เดี๋ยวเดินประมาณสัก10กิโลเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลก่อนนะฮะเพราะว่า เขาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคอยจับตานะฮะวันที่14กันยายนนี้ที่กกต.เขาจะชี้อ่ะนะครับ
3: วันที่13ก็วันอาทิตย์สิ
2: ครับ
3: โอเคเดินบนท้องถนนพอไหวรถไม่ติดเพราะเป็นวันหยุดคอยชั่วหน่อย
2: ครับ
3: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะคนก็จะด่านะเที่ยวไปลงท้องถนนวันธรรมดาใช่ไหมรถลาเขายิ่งติดกันอยู่ติดเพิ่มเลยโดนด่าขมเลยจะเดินจากไหนไปไหนนะที่ผมก็เห็นอยู่ว่าคุณ
2: แว๊บๆว่าจากไอรอเนี่ยฮะครับเดินกระบวนกดดันกกต.นะครับเดี๋ยวผมดูนะเขาเดินจากไหนนะฮะเดี๋ยวแม่ข้อมูลหายไปซะแล้วนะฮะก็เดินกดดันคณะกรรมการก็เลือกตั้งให้ส่งฟ้องอ่ะในช่วงสัปดาห์นี้นัดหมายกันเดินไกล5กิโลถึง10กิโลนะครับเดี๋ยวสถานที่ตรงไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวถ้าทราบเดี๋ยวจะแจ้งให้นะฮะ
3: ครับ
2: นะครับอ่ ่ะเดี๋ยวต้องพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวช่วงหน้ามาชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวกันครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหงื่อแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับ
3: อ๋อเขาจะเดินเท้า
2: จากไอรอไปหอศิลป
3: ์ไอรอไปหอศิลป
2: ์ครับ
3: หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่ไอตรง
2: แถวสยามนะฮะ
3: แถวแยกปทุมวันนะ
2: ครับ
3: ตรงข้าม MBK
2: ครับก็เขาเริ่มเดิน
3: เส้นทางก็จะเป็นยังไง
2: เขาเดินสิบโมงเช้าครับที่ออฟฟิศไอลอนะฮะแล้วก็11โมงครึ่งถึง12 15เนี่ยเดินน่าจะได้สัก5กิโลจะไปถึงบิ๊กซีสะพานควายหยุดพักกินข้าวที่นั่นครับ
3: ฮะไปบิ๊กซีสะพานควาย
2: ไปหยุดพักกินข้าวที่นั่น
3: เออ
2: แต่ก็บอกซื้อกันเองนะครับไม่มีแจกนะฮะแล้ว 12:15 นถึงบ่ายโมงครึ่งฮะออกจากบิ๊กซีสะพานควายมาทางอารีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปหยุดแวะที่เซนจูรี่นะครับห้างเซนจูร
3: ี่ก็เดินมาใต้ทางด่วน BTS เลย
2: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ 14:15 นถึง 15:50 นออกเดินทางจากห้างเซนจูรี่ไปพญาไทอ้อมอนุสาวรีย์ไปพญาไทไปราชเทวีไปถึงหอศิลป์ก่อนเวลาเล็กน้อยฮะเดินตรงนั้นโอ
3: ้แนวรถไฟฟ้าตลอดแนว
2: พหลโยธินเลยครับตรงนั้นนะครับใช่ครับ
3: ใช
2: ่ครับ
3: ก็คือใครไม่ไหวก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปดักรอ
2: ได้เลย
3: จะดักรอตรงแถวไอโรงแรมเอเชียแล้วก็ค่อยเดินรอบสุดท้ายเลยก็ได้สั้น
2: ๆครับ
3: ข้ามสะพานไอ้สะพานหัวช้างอะนะ
2: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไปเจออีกแยกนึงตรงนั้นนะฮะ
3: เราก็ถึงเลย
2: ครับก็ไอรอนเนี่ยเขาอยู่ตรงลาดพร้าว25นะก็ต้องขึ้น
3: อยู่ถนนลาดพร้าว
2: อยู่ถนนลาดพร้าวครับ
3: เขาก็ต้องเดินจากลาดพร้าวแล้วก็มาเลี้ยวที่ตรง5แยกลาดพร้าว
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: อ๋อแล้วก็เดินผ่าน
2: ตรงอย่างเดียว
3: จักร
2: ใช่ครับ
3: ผ่านไอ้หมอชิดจากสวนจตุจักรแล้วก็มาที่ตรงบิ๊กซี
2: ไปกรมขนส่งแล้วก็ถึงบิ๊กซีสะพานควายตรงนั้นนะครับ
3: โอเคตรงบิ๊กซีก็หาอะไรรองท้องกันหน่อย
2: ครับ
3: ร้าน
2: จอดรถข้างหน้าก็กว้างขวางอยู่พอสมควรตรงนั้นนะครับ
3: โอเคกิจกรรมก็ส่วนใหญ่คนหนุ่มสาวนะคนรุ่นใหม่นะแข็งแรงนะ ถ้าเป็นม็อบคุณสนธินี่ก็คุณสนธิเขาบอกอะไรม็อบน้ำหมากใช่ไหม
2: ครับ
3: เอ๊ะถ้ากลับมาก็แข็งแรงนี่เดินยาวกัน
2: ครับ
3: มากันชุมรวมตัวกันคึกคักเลยนะ
2: ไอ้อย่างนี้เดินข้างบนสกายวอล์กได้ไหมพี่ไพศาลจะได้ไม่มากีดขวางจราจร
3: สกายวอล์กมันก็มีจำกัดนะมันก็มีจำกัดแล้วก็เดินข้างล่างนั่นแหละเดินริมเดินบนฟุตปาดนั่นแหละแล้วมันก็อาจจะลงมาที่ช่องจราจรสักหนึ่งช่องนะ
2: ครับ
3: วันอาทิตย์พอถูถ่ายพอทนได้สำหรับคนที่เขาใช้รถใช้ถนนนะ
2: ครับอีกเรื่องนึงนะพี่ภิสารที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะก็คือหัวสวครับก็ไปรวบสองเจ้าหน้าที่ DSI ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตร
3: ีหัวสวหรือว่าเรื่องไอ้นั่นเรื่อง
2: ขอไปกองสอบท้องถิ่น
3: กองสอบท้องถิ่น
2: แต่ว่าตาย
3: ไปจับข้าราชการ DSI
2: 2คนใช่ครับใช่ครับ
3: ที่เป็นขบวนการของผู้ใหญ่เฮง
2: ก็นี่แหละฮะที่ผู้ใหญ่เฮงเขามีข้อมูลเอาไปให้กับทางปปปวันก่อนหน้านู้นน่ะที่บอกว่าโยงไปถึงรัฐมนตรีด้วยอะแล้วก็บิ๊กเต่าบอกว่าผมก็ตรวจสอบแล้วไม่น่าจะถึงรัฐมนตรีหรอกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็เนี่ยฮะสองคนเนี่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่ DSI นะฮะก็
3: เท่าไหร่นะ50 ล้านอ่ะ
2: ใช่ครับบิ๊กเต่าเนี่ยนะฮะเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ2 คนคือนายอิทธิพลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการในศิลาชาชลบุรีแล้วก็นายอนุรักษ์ครับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในกทม.จากการตรวจค้นบ้านพักย่านเทิดราชันนะครับก็ไปพบเอกสารขยายผลในพิสูจน์การเข้าค้นบ้านพักหรูย่านดอนเมืองเป็นหมู่บ้านใหม่นะฮะมูลค่าสูง19-20 ล้านเลยครับผู้ต้องหายอมรับว่าเพิ่งซื้อได้ไม่นานอยู่ระหว่างตกแต่งเลยแต่ยังไม่ได้อยู่ฮะโดนจับไปซะก่อนครับDSI ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงทันทีพร้อมประสานปปช.ขยายผลสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าระดับผู้บังคับบัญชาไปร่วมกระทำผิดกับเขาด้วยหรือไม่นะฮะตอนสักเย็นๆเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวอนุรักษ์ไปยังอาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางผู้ต้องหาสวมหมวกสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าวิ่งหลบสื่อมวลชนปฏิเสธตอบคำถามใดๆก่อนตามตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะก็ถ้าไม่ร่วมเป็นขบวนการอย่างเนี้ยสาวแบบเนี้ยมันก็คงตัดจบได้แค่ที่ก่อนหน้านี้เท่านั้นนะพี่ไพศาลเนี่ยที่ไปเล่นนายกเฮงไปกวาดนายกเฮงมาได้นายกเฮงนี่เขาเมื่อปี68เนี่ยทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยโควต้าของนายกเฮงประมาณสัก74 คนมั้งฮะที่เขาเอาเข้าไปได้ครับมีเชียงใหม่มีอีสานมีภาคกลาง

0: อ่ะจริงๆก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปมทุจริตสอบท้องถิ่นนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อแล้วกัน
1: เดี๋ยวพักคร
0: ู่ช่วงนี้ขอไปติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจาก BYU ก่อนนะครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะวันนี้มาติดตามข่าวสารจาก BOI กันนะคะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ซึ่งมีนายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานค่ะได้เห็นชอบกรอบทิศทางใหม่ของการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับบทบาทของ BOI ในการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยเน้นให้ความสำคัญมากขึ้นกับคุณค่าที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบในประเทศการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการสร้างงานทักษะสูงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยค่ะโดยที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือBOI to IPO นะคะโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง BOI กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ค่ะโดยในการพัฒนาเส้นทางสนับสนุนบริษัทที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ตลาดทุนนอกจากนี้นะคะบอร์ด BOI ยังได้คัดเลือกโครงการที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass เพิ่มเติม17โครงการนะคะจาก15บริษัทค่ะเงินลงทุนรวมกว่า121,000 ล้านบาทนะคะโดยเมื่อรวมทั้งหมดโครงการสำคัญที่เข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass จะมีทั้งสิ้น42โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า 344,000 ล้านบาทค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับพี่เพศาลครับคุยกันต่อครับก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ฮะกรณีที่ไปจับเจ้าหน้าที่ DSI ได้เนี่ยเงินที่นายกเข็งยอมรับว่าเอาไปให้เขาเนี่ย55ล้านชื่อผู้สมัครสอบ701รายเฉลี่ยรายละ 100,000 ครับเป็นการวางมัดจำเงินก้อนนี
0: ้
1: มีผู้สมัครที่ได้รับการบรรจุจำนวนหนึ่งแล้วก็มีจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการบรรจุทำให้นายกเข็งถูกทวงเงินแล้วก็ออกนอกพื้นที่นะฮะก็เลยถูกศาลออกหมายจับไปเพราะว่าบางทีรอบนึงก็ไม่ได้รอบที่2ก็ไม่ได้บางคนเสียไปเกือบล้านนะครับจะเข้าเป็นราชการแล้วไม่ได้ครับโควต้ามันมีจำกัดเนื่องจากว่าโควต้ามันมีประมาณหนึ่งแต่ว่าคุณไปให้คนมาซื้อเกินโควต้าครับยังไงก็มีไม่ได้คร
0: ับเป็นดีเอสไอก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมหาดไทยนะ
1: ครับ
0: แสดงว่าเขาก็ต้องมีลูกพี่หรือว่าคนที่อยู่สูงเข้าขึ้นไป
1: ครับ
0: อันนี้นายกเองรู้ไหมให้การกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่าว่าเจ้าที่ DSI คนนี้ลิงก์ไปถึงใครอะไรยังไงหรือว่าต้องรอไปสอบปากคำ DSI คนนี้ก่อน2 คนนี้ก่อน
1: ครับ
0: เพื่อขยายผลซึ่งก็คงไม่ง่ายนะ
1: ครับ
0: ระดับอย่างนี้เขาคงไม่ยอมซัดทอดอะไรง่ายๆกลัวจะเอาชีวิตไม่รอดเ
1: นี่ยสรุปรวมเนี่ยกลุ่มที่เข้าร่วมทุจริตในกระบวนการนี้นะฮะทั้งส่วนท้องถิ่นใช่ไหมเข้าร่วมด้วยนักการเมืองนะครับอย่างนายกเฮงเนี่ยเข้าร่วมด้วยอุ้เจ้าหน้าที่รัฐอีกนะฮะนอกเหนือจากสอถอนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยที่ก็จัดสอบนะฮะนี่โยงมา DSI แล้วครับไม่รู้จะโยงไปที่ไหนอีกมันลักษณะเหมือนกับว่าคุณมีข่ายที่จะไปหาลูกค้ามาไหมประมาณนี้พี่เบสานใช่ไหมครับ
0: วันนี้นะครับ

0: ราก็ถามนายกถึงคนใกล้ชิดที่อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีการเอ่ยชื่อเลยว่าเป็นคณะทำงานของนายกชื่อนายทองเจือชาติกิจเจริญเนี่ยนะก็ปรากฏว่านี้นายกบอกว่าได้ทำหนังสือสอบถามไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานของตนเองซึ่งถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นบอกว่าทั้งหมดก็อย่างที่เรียนว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีการเอ่ยถึงชื่อนายทองเจือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกล่าวหาของหลายฝ่ายดังนั้นเพื่อเกิดความมั่นใจตนจึงทำหนังสือสอบถามสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ที่ทำคดีนี้เพื่อต้องการให้มีข้อมูลที่ชัดเจนหากใครอยากสอบถามมาอีกไม่ใช่มาตอบเลยลอยว่าคนนี้เป็นคนที่รู้จักคนที่ทำงานด้วยกันหรือมีความใกล้ชิดกันเพราะจะหาว่าไปให้การช่วยเหลือซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลที่ถูกกล่าวชื่อมาเป็นเรื่องของการทำงานขณะที่เรื่องส่วนตัวหรือนอกเหนือจากการทำงานตนก็ไม่ทราบว่าคนที่ทำงานร่วมกับตนจะไปทำอะไรกันอีกบ้างดังนั้นเพื่อให้ความมั่นใจเกิดขึ้นทั้งต่อหน้าและรับหลังรวมถึงในฐานะที่ตนกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทราบว่าหน่วยงานทำคดีนี้อยู่ตนจึงได้สอบถามไปเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยอย่างมีข้อเท็จจริงและมีหลักการประกอบก็แสดงว่ายังไม่ได้รับการแจ้งกลับมาจากปปต
1: รครับ
0: จะเกษียณแล้วนะต้องรีบตอบ
1: ครับครับ
0: ต้องรีบตอบให้ท่านนายกนะเผื่อสื่อถามอีกนายกจะได้เอาข้อมูลอย่างที่ปปตรแจ้งเอามาถ่ายทอดให้สื่อฟังว่าตำรวจเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเขาเป็นคนสอบ
1: ครับ
0: ครับ
1: ปปช.บ้างนะฮะนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาปปช.เนี่ยพูดถึงคดีโกงสอบท้องถิ่นครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขั้นสุดท้ายโดยได้แยกเรื่องการชี้มูลความผิดแล้วก็การจัดกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาออกเป็น 3-4 กลุ่มครับเพื่อความชัดเจนในแต่ละฐานความผิดควบคู่กับการติดตามเส้นทางการเงินเพื่อสาวไปให้ถึงกลุ่มตัวการใหญ่ส่วนกรณีที่มหาวิทยาลัยบูรพายื่นหนังสือด่วนขอให้คุ้มครองพยานเนื่องจากเกรงว่าจะถูกด้อยค่าทางสังคมหรือเกิดความไม่ปลอดภัยเลขาปปช.ยืนยันว่ากระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวและไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวแน่นอนโดยการพิจารณามาตรการคุ้มครองพยานนั้นปปช.มีกลไกตามกฎหมายที่ครบถ้วนซึ่งจะพิจารณาจากคำร้องและก็การให้ความร่วมมือในการสอบสวนเป็นหลักยืนยันพยานคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ถูกด้อยค่าและจนถึงตอนนี้ครับยังไม่รู้ใครขอรับความคุ้มครองบ้างแต่ต้องพิจารณาจากการให้ความร่วมมือสอบสวนนี่ไงก็ประชาธิปัตย์ไม่ใช่เหรอพี่เบสารที่เขาบอกว่ามีคนไปร้องเขาเยอะอะคนที่เขาเอาเงินไปเพื่อจะเข้ารับราชการเนี่ย300,000จนถึง800,000นะแล้วไม่ได้ฮะพอไม่ได้เสร็จเขาก็ไปร้องนะไปร้องให้ไปจับที่นนทบุรีเขาบอกว่าคนเหล่านี้ให้ข้อมูลกับประชาธิปัตย์พอสมควรแต่ไม่กล้าออกตัวเพราะว่าถ้าเกิดออกตัวเนี่ยมาตรการคุ้มครองพยานไม่คุ้มครองเขาเขาจะโดนคดีไปด้วยไงก็เลยไม่อยากเปิดเผยชื่อไม่อยากเปิดเผยตัวตนหลักฐานมันก็ไม่มีน้ำหนักไงพี่เบสานถ้าเกิดมาแก้ล็อกตรงนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อเลยประชาธิปัตย์เชื่อเลยนะฮะมันสาวถึงตัวใหญ่แน่นอนเพราะรู้ว่าคุณจ่ายเงินไปให้ใครเส้นเงินไปจะผิดถึงไหนฮะแต่ในกฎหมายเรามันทำได้หรือเปล่า
0: ครับผมยากนะ
1: ครับนั่นแหละครับ
0: ไฮโซนัทโดนศาลตัดสินแล้วนะ
1: ครับ
0: ศาลพระโขนงสั่งจำคุกไฮโซนัท1 ปี 6 เดือนเสพยาบ้าและครอบครองยาเสพติดปรับอีก 40,000 เศษแต่ให้การรับสารภาพลดโทษถึง1เหลือจำคุก9 เดือนปรับ 22,000 บาทและให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีโทษจำคุกรอลงอาญา2 ปีคุมประพฤติ1 ปีวันนี้ศาลอาญาพระโขนงถนนสัมภาวุฒิก็ศาลอ่านคำพิพากษาที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายธนัทธนาจิตอำนวยหรือไฮโซลูกนัด อายุ37ปีทายาทนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตระกูลดังหมื่นล้านจริงๆแล้วครอบครัวกับเขานี่แยกกันแล้วนะ
1: ครับ
0: ต่างคนต่างอยู่กันละก็ตามผิดฐานเสพเม็ดแอมเฟตามีนรู้สึกจะไปจับได้ก็เรื่องยาเสพติดเขาบอกว่ามีอาวุธปืนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ก็
0: แล้วก็มีความผิดนอกจากยาเสพติดแล้วก็พรบความผิดตามพรบอาวุธปืนใช่มีอาวุธปืนด้วย
1: ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดแฟนเขาวิ่งออกมาแจ้งไม่อยากใช่ไหมพี่ไปสารเจ้าว่าเวลาเขาเสพแล้วเขามักจะทำ
0: ร้ายร่างกาย
1: ใช่ฮะใช่ครับโ
0: อ
1: ้แล้วตอนนี้เขาที่เขาชุมนุมเขาเสียดวงตาไปข้างหนึ่งใช่ไหม
0: ครับเห็นว่าอย่างนั้นแต่ว่าน่าจะหายแล้วยังไงไม่ทราบไปปิดตาอยู่ช่วง
1: อยู่ในช่วงหนึ่งใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: เหตุการณ์ถูกวัตถุกระแทกเข้าที่เบ้าตาขวาขณะร่วมชุมนุมม็อบ13สิงหาบริเวณแยกดินแดงนะเขาบอกอย่างนี
0: ้
1: สูญเสียการมองเห็นครับดวงตาข้างขวาอย่างโอ้ถาวรด้วยเหรอพี่ไพศาล
0: เหรอ
1: ครับ
0: โอ้ไม่ได้ติดตามว่ายังไง
1: ครับมีเรื่อง Data Center นิดนึงพี่ไพศาลครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเย็นนี้เองนะฮะเรียกหน่วยงานกำกับ Data Center ถกนะครับกรอบหลังประชุมบอร์ดใหญ่ครบ1สัปดาห์ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะตั้งโจทย์อนุกรรมการต้องตั้งมาตรฐานขั้นต่ำยึดความปลอดภัยของประชาชนฮะก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับนายกหลังจากกลับจากรัฐสภาเนี่ยนะฮะกรณีงบที่ผ่านวุฒิสภาไปแล้วเนี่ยก็เข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่จะเชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนิตินะฮะแล้วก็ปลัดกระทรวงดิจิทัลนะฮะแล้วก็ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับหารือนะเป็นการให้มารายงานให้กับนายกรัฐมนตรีทราบครับว่าเรื่องของการบูรณาการข้อมูลในเบื้องต้นเรื่องของ Data Center เป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็คือได้มอบโจทย์ให้กับคณะอนุกรรมการทุกคนไปตั้งมาตรฐานขั้นต่ำทุกอันจะต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและที่เรากำหนดโจทย์ก็คือให้ทุกอย่างแล้วเสร็จใน1เดือนตามกรอบที่ประชุมกันนัดแรกนะครับมีชุดอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจขึ้นมาดูทั้งระบบดูความคุ้มค่ามาตรฐานขั้นต่ำว่าประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ในด้านสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องหลากหลายมิติที่จะต้องดูนะครับมาตรฐาน EIA เนี่ยนะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าจดเป็นโกดังเก็บสินค้ามันต้องเข้ามาตรฐานนี้ไหมหรือว่าจะกดกำหนดกรอบเลยว่าทุกอย่างถ้าเป็นลักษณะของ Data Center คุณต้องมีมาตรฐาน EIA ด้วยคุณเอกนิติเนี่ยบอกว่าในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานก็มีรัฐมนตรีพลังงานดูโดยได้ดำเนินการไปแล้วในเรื่องของค่าไฟของกลุ่ม Data Center ที่จะต้องจ่ายแพงขึ้นครับเพื่อนำผลประโยชน์ตรงนั้นมาลดภาระให้ประชาชนแล้วก็หลังจากนี้จะต้องพิจารณาเรื่องเงื่อนไขที่จะมาลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดส่วนทำเลที่ตั้งของ Data Center จะต้องไม่อยู่ใจกลางเมืองครับจะมีคณะอนุกรรมการอีกคณะหนึ่งมาดูโดยที่ตั้งจะดูเรื่องของความปลอดภัยวันนี้เราจะมาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดเพราะช่วงที่ผ่านมา Data Center ประเทศไทยมันมีหลายจุดที่อาศัยช่องโหว่ซึ่ง Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพเป็น BOI ครับดูแลแค่3แห่งเท่านั้นครับก็แสดงว่าพลาม9น่าจะอยู่ไม่ได้หรือเปล่าพี่ไพศาลมันกลางเมืองเลยเนี่ยครับ
0: ก็ไม่รู้ว่าจะไปมีผลย้อนหลังซะได้ม
1: ั้ยอ๋อก็ตั้งไปแล้วแต่ยังไม่ได้อนุญาตนี่ฮะ
0: รู้สึกเขายังต้องมีขออนุญาตเรื่องกักตุนน้ำมันเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันเดายากเพราะมันก็เป็นการลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะเห็นว่าเป็นของอังกฤษใช่ไหม
1: ครับ
0: บริษัทแม่อยู่ที่อังกฤษ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องขยับขยายไปหาที่อื่นทำเลตรงนั้นก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็ถอนนะอุปกรณ์ไปมันก็เหลือแต่ความเสียหายมันก็จะมีแต่เรื่องค่าก่อสร้างนะ
1: ใช่ฮะมันก็เป็นตึกโล่งๆหรือเปล่าแต่ว่าข้างในนั้นมันจะมีพวก
0: ทำระบบอะไรพอสมควร
1: ครับ ก็คุยกับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเขาบอกมันควรจะอยู่ถ้าเป็นผังเมืองก็สีม่วงอ่ะพี่ไพศาลที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอะไรเงี้ยมันห่างจากที่อยู่อาศัยแล้วก็มันจะมีเหมือนกับพื้นที่สีเขียวในการรองรับเขาอ่ะเพราะว่าม
0: ันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะที่ไอ้ตรง RCA ที่เดียวไง
1: ครับ
0: มันมีหลายจุดเหลือเกินใช่ไหม
1: ก็ไปอีกหน่อยนึงก็ลาม
0: แดง28ก็ยังมีใช่
1: ครับ
0: ก็อันนี้ถ้าย้ายก็ต้องย้ายหมด
1: ครับก็มาตรฐานใหม่ของเขาเนี่ยเขาจะคัดกรองเข้มเลยคุมทั้งพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมสังคมนะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันไปแย่งกันใช้เขาใช้เยอะมากน้ำเขาก็ใช้เยอะมากนะฮะแล้วเขาไปจดทะเบียนกับบรรดาหน่วยงานที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เข้ามาก่อนไงพี่เมษานแล้วถ้าเกิดวันดีคืนร้ายล่ะฮะหน้าแล้งน้ำผลิตประปาออกมาได้น้อยเนี่ยแต่ว่าเขามาต้นๆเลยอ่ะไล่คนอยู่ปลายน้ำทำไงอ่ะ
0: ไม่ยากเลย
1: ใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ลงสนับสนุนเรื่องนี้นะสิทธิประโยชน์ทางภาษีเราให้เขาด้วยไง
0: อันนี้ก็เป็นข่าวไปแล้วนะย้ำอีกนิดนึงคุณเอกนิติก็บอกว่ากำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพับเศษ2นะ
1: ครับ
0: อาจจะได้อีก1หรือ2เดือนก็ขอดูรายละเอียดแต่ว่าถ้าจะได้นี่ก็หมายถึงว่าก็จะได้ในเดือนตุลาถ้าเดือนเดียวก็ตุลาเดือนเดียวถ้า2เดือนก็ตุลา
1: พฤศจิกาเงินงบประมาณมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะต้องไปดูหน่อยว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเพราะว่ารอบแรกอ่ะพี่ไพศาลที่อนุมัติที่จะทำเนี่ยเพราะว่าประสบภาวะวิกฤตจากปัญหาการสู้รบระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกามันก็เข้าเกณฑ์ว่ามันเป็นมีความจำเป็นเร่งด่วนตอนนี้ก็จะมาดูอีกทีสถานการณ์พลังงานเป็นยังไงมันก็ขึ้นไม่หยุดเหมือนกันไม่ใช่เหรอราคาน้ำมันทุกวันเนี่ยดีเซลปลาก็ไป40ไปแล้วอ่ะครับโอ้โหผู้ประกอบการรถรับจ้างต่างจังหวัดรวยกันไม่หวัดไม่ไหวเลยฮะเพราะว่าค่าโดยสารขึ้นไม่ได้ไงแต่ว่าน้ำมันมันแพงมากนะครับก็พี่ไพศาลใช้ครบไหมฮะแต่ละเดือนเนี่ยครับ 1,000 บาทครับ
0: ก็ไม่น่าจะครบทุกเดือนไม่น่าจะครบ3เดือนเดือนนี้เดือนที่4แล้วใช่ไหม
1: ครับเดือนสุดท้าย
0: ไม่น่าจะครบอ่ะไม่น่าจะครบอ่ะบางเดือนก็มันก็สมทบมาได้เรื่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้ผม
1: เดือนแรกถ้าพี่เพศานใช้ไม่หมดตัดเหลือศูนย์ฮะเดี๋ยวมันเดือนที่2จะเข้าอีก 1,000 เดือนที่2พี่เพศานใช้ไม่หมดตัดเหลือศูนย์ฮะเดือนที่3เข้าอีก 1,000
0: อ๋อไม่สมทบใช่ไหม
1: ไม่สมทบครับเขาดึงคืนเลยครับแล้วก็เดือนที่4
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็น่าจะใช้ประมาณสักสูงสุดก็สัก700
1: อ๋อใช้ได้อยู่ครับ
0: 700ไม่ใช่หมายถึงว่าที่มันผ่านมานะ
1: อ๋อ
0: ก็ประมาณสัก500 600 700อะไรเงี้ย
1: 3เดือนเนี่ยนะ
0: ใน3เดือนน่ะเดือนละนะ
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้เข้าใจว่าจะเหลืออยู่700กว่าบาท
1: อ๋อ
0: 700กว่าบาทใช้ไปประมาณสัก300 200 300
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวรอไปปลายเดือนแล้วค่อยไปใช
1: ้โอ้
0: มีความรู้สึกว่ามันเท่ดี
1: ครับ
0: เวลาไปใช้ปลายเดือนไหมครับอู้ยังเหลืออยู่แล้วครับ
1: เนื้อหอมพี่ไพศาลคนไปใช้ปลายเดือนแม่คงพ่อค้าเนี่ยนะเขาบอกว่าชอบมากเลยเพราะว่าหลังจากวันที่15ไปเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบอกมันเงามากยอดขายเขาหดหวบเลยนะฮะ
0: ส่วนใหญ่จะสแกนจ่ายอย่างเดียวไม่ใช้ไอ้60-40
1: ครับนั่นแหละฮะเพราะว่า
0: คือมันไม่ใช่อะไรมันผมไม่ค่อยได้ออกไปร้านพวกไอ้ที่เหล่านี้ไงเพราะส่วนใหญ่ผมเดิมมันจะเป็นพวกไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเป็นพวกไอ้
1: เขาไม่ได้ร่วมโครงการ
0: ไอ้ห้างอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหมครับ
0: ไอ้ร้านที่เข้าร่วมโครงการก็มีอยู่แต่เราก็ไม่ได้เข้าไปซื้อไปกินเขา
1: ครับ
0: แต่ว่าที่จะไปเนี่ยคือพวกร้านตามพวกตลาดสดอ่ะเป็นร้านตลาดแบบไทยๆอ่ะตลาดแบบร้อนๆไม่ได้ติดแอร
1: ์
0: อาหารอร่อยๆเยอะ
1: ๆครับ
0: มีเจ้าดังเจ้าอร่อยไปเปิดขายกันอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นอ่ะผมก็จะซื้อในร้านประเภทพวกนี้ที่จะต้องไปสแกนจ่ายได้นะซื้อพวกอาหารไทยแบบรสจัดจ้านอะไรต่างๆเนี้ย
1: ครับก
0: ็มีข่าวว่านายกเขาวันเกิดเขาจะอีกกี่วันนะ นายกเขาวันเกิดเขาจะเนี่ยเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยนายกเขาจะครบ60ปีนะ
1: อ๋อ
0: คุณอนุทินเนี่ย
1: 13กันยาครับ
0: 13กันยาก็คือวันอาทิตย์เนี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้เห็นว่ามีการเชิญพระจากจังหวัดตรังเดี๋ยวผมเห็นแวบๆอยู่มีเห็นว่ามีลงยันที่กระมงกระหม่อมอะไรด้วยนะ
1: คุณนายกก็สายมูพอสมควรนะฮะ
0: ครับคุณพิพัฒน์เขาน่าจะเป็นคนนิมนต์มาให
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะมีการทำพิธีอะไรต่างๆวางเดี๋ยวแม่ผมไม่น่าใจสูงให้ก่อนจะมานี่นายกไม่รู้กำชับบอกตรวจประวัติให้เรียบร้อยหรือเปล่า
1: อ๋อไป
0: เอาให้แน่นะ
1: ไปปิดทององค์นรสิงห์ด้วยนะ
0: เห็นว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรบ้างนะไม่มีอะไรบ้างนะพิธีกรรมสายมูนายกเขาอ่ะ
1: ครับก็นายกนิมนต์เกจิเมืองตรังปิดทองนรสิงห์ตึกไทยคู่ฟ้าเขียนยันบนโต๊ะทำงานนะ
0: อ๋อเขียนยันบนโต๊ะทำงานไม่ใช่เด็กกระหม่อมเป่ากระหม่อม
1: เป่ากระหม่อมแล้วก
0: ็
1: โอ้เขียนด้วยยืนยันฮะด้วยภาพครับเพราะว่าเห็นมีลักษณะเหมือนไม้แท่งๆเนี่ยขีดไปบนศีรษะของท่านนายกรัฐมนตรีเลยฮะพระครูรัตนสิกขคการคงฤทธิ์นะฮะนี่ได้มอบขวัญกำลังใจในการทำงานพร้อมทั้งมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะลงอักขระเลขยันลงบนโต๊ะทำงานของนายกอนุทินปิดทองรูปปั้นองค์นรสิงห์ที่อยู่นอกห้องทำงานไอ้ตรงระเบียงตรงนั้นนะครับชั้นสอง
0: ใช่นายกเข้าทำเนียบปั๊บต้องไปไหว้ก่อน
1: ต้องไปไหว้องค์นรสิงห์ใช่ครับก็ก่อนนายกนะฮะเคยไปกราบนมัสการพระครูรูปเนี้ยพี่ไพศาลอยู่ในวัดในเตาจังหวัดตรังมาแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95
3: MHz แล้วยังจำเป็นต้องสอบสวนเส้นทางการเงินแล้วก็ขยายผลนะครับก็ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไปนอนคุกคืนนี้ทั้งคู่
4: คุกคุกคุก
3: คืนแรกที่ต้องเข้าคนมีเงินเป็นพันล้านนะต้องไปนอนคุกนะ
4: จะมาสอบเสร็จแล้วเหรอแม่ตัวกลับมาสอบเพิ่มไหมเหรอปล่อยเข้าเรือนจำเลยเหรอ
3: ครับผมก็มาคืนก็แทบจะตั้งแต่บ่ายยันสี่ทุ่มแล้วนะพี่
4: ไม่ใช่นะด้วงหมายความว่าเมื่อวานเขาไปตะเวนค้นกันยันดึกดื่นนะตัวอดีตพระเนี่ยเข้ามาตีห้านะแล้วก็สอบแค่ช่วงเช้าเช้าเรียกพักหนึ่ง
3: พี่แต่ว่าตอนที่ตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานเนี่ย
4: ก็ซัดกันแล้วใช่ไหม
3: ถึง4ทุ่มได้นะก็อยู่แต่ในกุฏินั่นก็คงเก็บหลักฐานนับเงินอะไรทุกอย่างระดับหนึ่งพอละนะครับพักแป๊บนึงครับ

0: มหานครโรคจิต
1: โดยจามรกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา32นาทีนะคุยเรื่องเปลี่ยนเลขใหม่กําลังเกี่ยวกับเรื่องเลขใบขับขี่ว่าถ้าต่ออายุคือวันนี้น้องโด้ไปต่อใบอายุใบขับขี่มาจะได้เลขเดิมมั้ย
3: เออใช่
2: ก็บอกน้องโด้ว่าถ้าเดิมสมมติต่อที่ขนส่งจตุจักรขนส่งใหญ
3: ่ครับ
2: ปีที่แล้วขนส่งนี้แล้วพอหมดอายุ5ปีถัดไปไปต่อที่เดิมจะได้เลขเดิมเลขเดิมเลขเดิมแต่ถ้าเปลี่ยนปุ๊บวันนี้ไปต่อที่ไหนมา
3: ไปที่เขตตรงหนองจอกอ่ะที่ขนส่ง
2: ไปเหรอ
3: 4ใช่ก็ที่ถามพี่ตอนนั้นว่าคนเยอะหรือคนน้อย
2: แล้วมีใครช่วยอำนวยความสะดวกไหม
3: ไม่ต้องเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจองผ่านแอปไปไวมาก
2: ถูกต้องนี่แหละ
3: ไวมาก
2: ถูกต้อง
3: ก็เข้าไปพร้อมกับคนที่ walk in นะเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้เราแต่เจ้าที่หันไปบอกคนที่ walk in ว่าของคุณต้องบ่าย3นะคือไป11โมงนะเขาบอกถ้า walk in คือได้บ่าย3จะรอไหมคะจะไปกินข้าวก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาแต่ของเรานี่ก็คือไปตามช่องเลยเพราะเราเหมือนเราบุ๊กไปแล้ว
2: เราอบรมออนไลน์เราจองคิวในระบบออนไลน์ไปหมดแล้วไม
3: ่
2: จำเป็นต้องมีใครอำนวยความสะดวกทุกอย่างมันจะดำเนินการเองเพราะว่าพี่อวบเป็นผอ.ขนส่ง4เนี่ยเขาสเต็กเรื่อง

0: มากอย่าไปมีติ๊กตุ๊กติ๊กติ๊กเลยกันนะ
1: 45นาทีแล้วพี่บอยได้คุยกับท่านฝากชื่นชมหน่อยผมยังโอ้ถ้าจองมาแล้วมันเร็วขนาดนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนบุ๊กมาจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งรอ
0: มันยากหน่อยตอนจองเพราะว่าคิวจะเต็มเรื่อยๆเพราะว่าถ้าให้จองเนี่ยล่วงหน้า30วันแต่คิวเนี่ยมันจะเต็มต้องจองวันนี้จะได้คืออีก30วันมันจะถัดไปอ่ะเพราะว่าคิวเต็มเร็ว
1: เข้าเที่ยงคืน1นาทีปุ๊บท่านต้องเข้าไปจองเลย
0: ถูกต้อง
1: ระบบเปิดตื่น 7:00 น 8:00 นเนี่ยมันจะเต็มแล้ว
0: ใช่นี่แหละถ้าโด่งเปลี่ยนที่แสดงว่าใบขับขี่โด่งก็จะเปลี่ยนเลขจะไม่ใช่เลขเดิมเพราะ4ปี5ปีแล้วทำที่ไหนล่ะ
1: ใช่จตุจักรใช่จตุจัก
0: รแต่ปีนี้อุ๊ไปถามว่าพี่บอยเลยเหรอ
1: ไปก็เดี๋ยวนี้ตรงแรกกระบังก็มีสะพานใหม่ข้ามไปนะ
0: มันไม่ไกลกันหรอ
1: ไม่ไกลพอเดี๋ยวนี้สะพานใหม่ตรงลาดกระบังนะพี่ข้ามไปนะลงไปเนี่ยมันก็จะถึงหลวงแพ่งตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็จะมีถนนเส้นหนึ่งเลี้ยวไป
0: ตรงเดี๋ยวสะพานใหม่อยู่ตรงตลาดยิ่งเจริญ
1: ขออภัยหมายถึงว่า
0: สะพานที่ก่อสร้างใหม่
1: สะพานที่สร้างเพิ่งเสร็จที่ตอนที่เขาถล่มเหมือนที่พี่บอยไปรายงานสดอ่ะเสร็จแล้วสะดวกมากข้ามเทคโนข้ามโซนลาดกระบังไปเลยอ
0: ่ะอ้าวพี่ต้องกับพี่ก็ไม่ไกลกันเลยนะบ้านอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะถ้าต้องจากขนส่งวิ่งตรงไปหนองจอกก็ถึงบ้านพี่แล้วเนี่ย
1: อ๋อดูนี่ไปกินข้าวบ้านพี่บอยดีกว่า
0: ไม่เอาเดี๋ยวพี่ปักหมุดเดี๋ยวพี่ทำปักหมุดหลอกดีกว่าให้ไปที่อื่นหลงๆไป
1: มาลุยข่าวกันต่อครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: เอาวันนี้คนเห็นภาพหนึ่งนะฮะโหผู้ชายเนี่ยนะฮะในคลิปนะเอาน้ำเนี่ยสาดใส่หน้าผู้หญิงตอนแรกคนก็ไปต่อว่าว่าเนี่ยตอนแรกคนคิดว่าเอ้ยเป็นแบบเป็นแฟนกันแล้วผู้ชายทำไมทำรุนแรงเลย
0: ดูโหดๆนะ
1: คนเราเอาน้ำทำไมไม่ให้เกียรติผู้หญิงนะหัวก็ไปลงพี่เขาพี่เขาเลยออกมานะครับชี้แจงข้อเท็จจริงเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาเอาน้ำสาดเนี่ยนะเป็นพนักงานของบริษัทที่เขาไว้วางใจแทบจะเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดแต่จับมาทำกับเขาได้ล้วงคองูเห่าลักทรัพย์เขาเอามือถือเข้าไปเลยนะครับ10เครื่อง iPhone นะเป็น10เครื่องเลยนะครับมูลค่ารวมๆน่าจะประมาณ 200,000 นะฮะมันเลยเจ็บใจวันนั้นเลยเจ็บใจวันนั้นเรียกมาเค้นมาสอบมาถามว่าทำไมทำกับเฮียแบบนี้นะครับมันก็เลยอาจจะมีภาพที่ดูรุนแรงไปนะครับแต่ว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเป็นการนั่งพูดคุยนะครับเป็นการพูดคุยเคลียร์ถึงทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปนะฮะตอบไวๆถามอะไรตอบไวๆนี่เฮียเค้นนะครับก็นี่แหละเขาก็เลยขอความเป็นธรรมพอชาวเน็ตรู้ข้อเท็จจริงบางส่วนก็ยังรู้สึกว่าแต่พี่ก็ไม่น่าไปสาดน้ำใส่เขาแต่ว่าบางส่วนก็มีความรู้สึกว่าโอ้มันก็คงเป็นอารมณ์คนนะตอนนั้นคนที่แบบรักมากๆอ่ะรักนี่ไม่ใช่ชู้สาวนะแบบว่าแบบรักไว้ใจให้ดูแลงานแต่กลับมาทำกับเฮียเขาซะเองนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: ดูเพจนี้เขาบอกว่ากระเดือกไม่ลงสมีโชติเครียดปฏิเสธกินกะเพราไข่ดาวตำรวจยึดเงิน60ล้านเพราะเดิมกินหรูอยู่สบาย
1: เรากะเพราไข่ดาวกินไม่ลงเลยเหรอ
0: เขาว่าอย่างนั้นนะเพจนี้เขาบอกเนี่ยเปิดเฟซบุ๊กมาเจอพอดี
1: มื้อเย็นใช่ไหม
0: เมื่อเช้า
1: ของขนาดนี้ของข้างนอกนะเดี๋ยวข้างในจะขนาดไหนอ่ะใช่ไหมเนี่ยคืนนี้เข้าเรือนจำเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวนักข่าวต้องโทรถามผอ.เรือนจำว่าวันแรกคืนแรกนอนหลับไหมกินลงไหมนี่ขนาดกะเพราไข่ดาวข้างนอกยังกินไม่ลงเลย
0: อ
1: ่ะแสดงว่าท่านกินหรูอยู่สบายมานานนะครับ
0: ใช่ไหมมาดูข่าวนี้ดีกว่าฮะทุกคนร่วมอวยพรวันเกิดท่านนายกนะครับผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลตอนช่วงบ่ายนอกเหนือจากเรียกประชุมเพื่อสั่งการและติดตามงานบรรดาข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆก็ทยอยนำกระเช้าดอกไม้และของขวัญมาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแม้พูดถึงวันเกิดท่านนายกต้องกดกระเป๋าตังค์เลยเหรอเสื้อที่นายกเหรอหมดแล้วมั้งป่านนี
1: ้
0: ไปการอวยพรล่วงหน้าซึ่งจริงๆท่านอนุทินเกิดวันที่13กันยายนคือวันอาทิตย์นี้นะครับแต่วันนี้วันศุกร์ไงวันทำงานวันสุดท้ายเดี๋ยววันอาทิตย์จะไม่เจอท่านนายกก็มาอวยพรล่วงหน้ากันกระทั่งตอน 5:30 เนี่ยฮะที่ผ่านมาท่านนายกพร้อมด้วยคุณเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกจากทำเนียบโดยระหว่างที่รถเคลื่อนออกได้เปิดกระจกทักทายนักข่าวแล้วก็บอกว่าในวันนี้ได้เชิญอาจารย์ประสูติเกจิดังจังหวัดตรังวัดในเตาชื่อว่าวัดในเตานะฮะท่านแวะมาพอดีไม่มีอะไร

0: เมื่อถามว่าได้สั่งการอะไรเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ Data Center ท่านนายกก็หันไปชี้ที่นายเอกนิติก่อนกล่าวว่านี่ท่านรองเรียบร้อยดีทุกอย่างเลยหมายถึงคุณท่านรองเอกดูนะท่านรองเอกนิตินะผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ที่มาอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านนายกครบรอบ60ปีนายกได้มอบของที่ระลึกทั้งหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพระนามาภิไธยสกพศ2544และพระรอดวัดเน่งเนื้อยี่เนื้อดินเผาวัดมหาวันวนารามฉลองครบรอบ151ปีพศ2567แล้วก็ขนมป๊อปคอร์นคาราเมลเม็ดมะม่วงหิมพานต์จากเมืองระนองที่ทำโดยนางธนนนท์ชาญวิรกูลภริยาของท่านนายกโดยมีการเขียนข้อความบนกล่องนะครับบนกล่องขอมอบความสุขและความปรารถนาดีแด่ทุกท่านนี่ใครมาอวยพรท่านนายกจะได้แบบนี้ดงน่ารักเน
1: าะเม็ดมะม่วงหิมพานต์
0: ใช่เขาเรียกว่าเม็ดขนมป๊อปคอร์นคาราเมลเม็ดมะม่วงหิมพานต์เรียกเขาให้ถูกชื่อเขายาวๆหน่อยแต่น่าทานนะกล่องดูดีเชียว
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่านักข่าวได้ชิมกันบ้างหรือเปล่า
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อ้าวช่วงนี้หน้าฝนแต่ว่าก็อย่าประมาทนะครับที่ระยองเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้นะแล้วก็ปรากฏว่า2ตายายนะครับเป็นภาพสลดนะฮะกอดกันเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำนะก็คิดว่าน่าแกคงคิดว่าถ้าไฟไหม้เนี่ยไปอยู่ในห้องน้ำนะมีน้ำเนี่ยมันจะปลอดภัย
0: ครับ
1: โอ้อาจจะลืมคิดไปว่าถ้าไฟมันเผาน้ำมันก็กลายเป็นน้ำเดือดๆขึ้นมานะครับก็ร้อนอยู่ดีนะฮะก็กู้ภัยเห็นภาพแล้วนะครับก็สุดสลดเลยนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เป็นร้านจำหน่ายยางรถยนต์แล้วก็มีบ้านพักนะครับอยู่ริมถนนสุขุมวิทเนี่ยนะฮะที่มาบตาพุธอำเภอเมืองระยองนะฮะก็ส่งผลให้สองสามีภรรยาเจ้าของบ้านนะครับเป็นคุณตาคุณยายเสียชีวิตในภาพสุดสะเทือนใจจริงๆเพลิงไหม้เนี่ยตั้งแต่3ทุ่มครึ่งแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะครับโอ้ก็พบคุณตากับยายเนี่ยเหมือนลักษณะตาเนี่ยอุ้มยายกำลังจะหนีออกมาแต่ว่าหนีไม่ทันก็เลยเป็นภาพแบบยายก็กอดกับตานะในกองไฟเสียชีวิตนะครับโอ้ชาวบ้านต่างมาร่วมแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็บอกว่าภาพติดตาหมดเลยทั้งสองเนี่ยนะจริงๆตอนเขาอยู่เนี่ยดูแลกันอย่างดีเลยนะครับสองคนเนี่ยมาเช่าเปิดร้านขายยางนะฮะแล้วก็สร้างห้องพักเล็กๆอยู่นะครับก็ถือเป็นตัวอย่างของคู่รักที่ไม่ยอมทิ้งกันจนนาทีสุดท้ายนะชาวบ้านบอกแบบนั้นนะฮะโอ้แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: กำลังไล่ดูประเด็นการเมืองเสิร์ฟการเมืองนี่ม
1: ี
0: ท่านนายกพูดเรื่องเหรียญเหนือดวงนะฮะเอาวันนี้ตอนก็คือก่อนที่เนี่ยที่ท่านนายกจะพูดเรื่องวันเกิดที่เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะวันนี้ตอนประมาณสักเกือบบ่ายสามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคุณท่านนายกเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่ชาวเน็ตแห่แซวนายกเคยสวมใส่เหรียญเหนือดวงหลานดิเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับปมเสพเมถุนและยักยอกเงินวัดซึ่งท่านนายกอนุทินเนี่ยก็ถอนหายใจก่อนจะตอบกลับว่าแต่มันก็เวิร์กนะถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้เราก็เชื่อในสิ่งที่ดีเวลาพระปลุกเสกวัตถุมงคลต้องใช้บริการต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะไม่ใช่รูปใดรูปหนึ่งก่อนจะยืนยันว่าของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เอาไว้สิ่งชั่วร้ายออกไปถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตมีจิตใจที่ดีก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาอยู่ในตัวเราส่วนที่หลายคนมองว่าเรื่องนี้ใหญ่มากถึงขั้นมีการโยงถึงการฟอกเงินนั้นท่านอนุทินก็บอกว่าจากการที่เห็นเส้นเงินต่างๆงานนี้ปปง.และตำรวจต้องเข้าไปร่วมกันเพราะเข้าข่ายในเรื่องของการยักยอกทรัพย์หรือมีเรื่องของการหลอกลวงประชาชนแต่แล้วก็ผิดกฎหมายแน่นอนเมื่อถามว่าจะตรวจสอบถึงวัดอื่นๆด้วยหรือไม่เพราะมีเงินบริจาคเข้ามาที่วัดเป็นจำนวนมากเช่นกันท่านอนุทินก็บอกว่าก็น่าจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: พูดถึงว่าอย่างตัวท่านเนี่ยห้อยแล้วเป็นห้อยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
0: ครับ
1: จนได้ก้าวขึ้นเป็นนายกนะครับแล้วก็สมัยที่2
0: ครับ
1: เนี่ยท่านก็เลยอย่างเงี้ยส่วนตัวท่านก็ต้องเชื่อไงใช่ไหมว่ามันดี
0: ครับ
1: เพราะว่าสิ่งเหตุการณ์ที่ท่านเจอมาในชีวิตเนี่ยมันทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับแต่บรรยากาศภายในวัดวันนี้เขาบอกว่าเหลือแต่แม่บ้านอยู่คนเดียววัดนี่เงียบกริบคนที่ไปก็คือคนที่ไปถ่ายรูปกับป้ายวัดไปถ่ายรูปกับบรรยากาศวัดคนไปตามหาโต๊ะกลมตัวนั้น
0: โอ้ยมาดูที่กองปราบนี่โถ
1: นักท่องเที่ยวที่ไปวันนี้ส่วนใหญ่ถามนักข่าวว่าไหนไหนโต๊ะตัวนั้นเขาไว้ตรงไหนเหรอมันคือโต๊ะตัวไหนเหรออยากจะถ่ายภาพอยากจะเซลฟี่กับโต๊ะตัวนั้นโอ้เนาะครับนี่บรรยากาศภายในวัดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะครับไม่มีประชาชนมากราบไหว้ขอพรนะครับเหมือนเช่นก่อนหน้านี
0: ้
1: นะครับหน่วยงานราชการที่เดินทางมาในวันนี้เนี่ยนะฮะก็มีตำรวจนะทางผู้กำกับนำกำลังเจ้าหน้าที่นะครับมาตรวจความเรียบร้
0: อ
1: ยนะฮะเจ้าหน้าที่ของวัดเหลือแต่แม่บ้านครับนะลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่อยู่เลยนะลูกศิษย์ลูกหาไม่มีมีแต่แม่บ้านที่มาปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดห้องน้ำนะครับสัมภาษณ์แม่ค้านี่กระทบแน่ล่ะชีวิตแม่ค้านี่เตรียมตัวเลยนะฮะจากเมื่อก่อนวัดดังไม่รู้ล่ะนะครับจะเป็นอย่างไรแต่คนต้องน้อยลงแน่ล่ะแม่ค้าต้องเตรียมปรับตัวนะยายแอลเนี่ยนะฮะอายุ78ปีนะครับขายของอยู่ตรงทางเข้าวัดมา30กว่าปีนะฮะก็ตัวของแม่ค้าเนี่ยนะครับบอกว่าสมัยก่อนนะหลวงเจ้าท่านเจ้าวาดองค์เดิมเนี่ยหลวงพ่อหวนเนี่ยนะฮะตอนที่ท่านยังไม่มรณะเนี่ยขายของดีกว่านี้อีกนะยิ่งเย็นยิ่งเลยคนยิ่งเยอะนะครับแต่พอเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยก็เงียบอาจจะด้วยภาวะเศรษฐกิจอาจจะด้วยร้านค้าหรือคนที่มาเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบไม่ได้มาเพื่อมาจับจ่ายซื้อของที่วัดไงเขามาเพื่อมาหาท่านเจ้าวาดท่านอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะฮะเขามาเข้าพบอย่างเดียวไม่เหมือนอดีตเจ้าวาดองค์ก่อนที่แบบพัฒนาวัดแล้วก็นะมีคนมาซื้อของซื้ออะไรมากราบไหว้แล้วก็มาซื้อข้าวซื้อของกันมันก็เลยต่างกันนะนี่ก็คือความแตกต่างนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องยอมรับแล้วแหละว่าวัดก็อาจจะเงียบลงนะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
13: มหานครรอบทิศ
14: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
15: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
16: ทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนะครับคุณตาวัดส้มตำชุมพรนะครับบอกว่าแม่บ้านนะชอบเรามากนะตอนนี้ก็ฟังอยู่ครับ
17: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
16: นะฮะพี่บังสะอัดนะทาสเมียนะครับบอกว่าใช้เอกสารอะไรบ้างต่อใบขับขี
17: ่เออบอกพี่เขาหน่อย
16: ก็ถ้าเป็นรถส่วนบุคคลนะพี่เนาะนะก็ใบรับรองแพทย
17: ์
16: ต้องไปหาที่คลินิกก่อนไปเอามาไปเอาใบรับรองแพทย์มาหนึ่งใบเตรียมไว้นะครับ
17: หลักฐานการอบรมออนไลน
16: ์อบรมออนไลน์แล้วก็แคปหน้าจอไว้เวลาอบรมแล้วจะไม่ต้องเสียเวลาไปอบรมที่นู่น
17: แล้วก็ต้องดูนะให้ดีว่าก่อนอบรมเนี่ยหัวข้อเนี่ยคือรถยนต์5ปีหรือว่าหรือต้องเลือกให้ถูกแล้วเสียเวลาอบรมแล้วจะเสียเวลาไปทำ
16: เนาะหลักๆก็2 อย่างนี้แหละคร
17: ับ
16: จะไม่ต้องใช้อะไรเลย
17: ไปถึงก็ไปกดคิว
16: เออใช่แล้วก็จองคิวออนไลน์ไปก็จะดีก็จะไหวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอใบขับขี่บัตรประชาชนเลยตรงหน้างานตรงนั้นแหละเตรียมไป2 อย่างนะครับใบรับรองแพทย์กับแคปหน้าจออบรมไปนะครับคุณศรีวัยกระเกียรติพี่ปุญญวัฒน์ขอบคุณนะครับ
17: สวัสดีครับขอบคุณครับ
16: พี่เอกสิทธิ์บอกว่าโต๊ะมีน้ำมันพรายนะโต๊ะกลมอ่ะ
17: ก็เมื่อวานบอกให้ด้มไปดมพิสูจน์แต่ด้มไม่ดม
16: ครับผม
17: เออไปถึงวัดต้องไปดมแล้ววันนี้ตำรวจบอกสาเหตุที่ต้องเอาโต๊ะออกจากวัดเพราะอะไรรู้ไหมที่เอามาเนี่ยไม่ได้ว่ายึดเป็นของกลางในคดีตอนแรกที่บอกพี่บอยบอกด้มว่าก็ยึดของกลางสิใช่ไหมแต่สุดท้ายตำรวจว่ามันเหมือนประชุมกันแล้วคุยกันแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีในศาสนาไปแล้วอ่ะโต๊ะอันเนี้ยก็ออกมาให้พ้นวัดไปซะแล้วก็ขอสังคมเนี่ยอย่าไปใส่ใจโต๊ะให้ดูในแก่นของคดีแก่นของการกระทำความผิดตำรวจว่าอย่างนั้น
16: ก็วันนี้คนไปวัดเนี่ยถามหาแต่โต๊ะ
17: คืออยากเห็น
16: ที
17: ่เอาสนุกคน
16: ลง
17: ทีก็บันเทิงอ่ะเออใช้คำว่าบันเทิงแล้วกันเออเพราะว่าคือตำรวจบอกว่ามันเป็นเสียลักที่ถูกหยิบยกมาคือเห็นโต๊ะแล้วก็อดคิดเรื่องนี้ไม่ได้อะง่ายๆก็เลยออกมาซะ
16: ครับผมนะฮะสวัสดีพี่โจรามยองนะครับพี่ศศิมาพี่ไพรด้วยนะครับพี่ธนากรเช่นเดียวกันเดี๋ยวค่อยไล่กันไปนะครับอันดับ5พาไปดูการเสียชีวิตปริศนาคาบ้านพักนะครับที่นนทบุรีนะฮะคือวันนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งนะครับสภ.บางสีเมืองนะฮะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับพบศพนะของคนที่เป็นภรรยานอนห่มผ้าเสียชีวิตอยู่บนที่นอนห่างไปไม่เท่าไหร่ พบร่างของสามีนอนคว่ำหน้าหายใจรวยรินอยู่นะครับกู้ภัยก็เลยเร่งนำส่งโรงพยาบาลประธานหมู่บ้านบอกว่านะครับปกติเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยจะออกมาทักทายเพื่อนบ้านกันตลอดจู่ๆเนี่ย4วันวานนี้เนี่ยนะฮะประตูรั้วบ้านเนี่ยนะครับไม่ปิดมา4วันแต่ไม่ออกมาเลยก็เลยสงสัยนะครับเรียกเพื่อนบ้านอีกคนเนี่ยนะฮะค่อยๆเดินเข้าไปดูเพราะปกติเนี่ยคนเรามันต้องปิดบ้านแล้วยิ่งคนเราเนี่ยเคยออกมาทักทายไปมาหาสู่กันทุกวันเนี่ยเอ๊ะทำไมเงียบไปนะฮะเขาบอกว่าแอร์ก็เปิดกดกริ่ง2ครั้งนะก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเบาๆออกมาจากในบ้านช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะว่าฝ่ายชายพี่เขายังไม่หมดลมหายใจ
17: มีลมหายใจ
16: นั่นแหละฮะก็เลยรีบแจ้งตำรวจรีบแจ้ง

0: ้งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวถ้าพี่ผู้ชายพอที่จะให้ข้อมูลได้นะครับคงจะได้ทราบกันว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมพี่ผู้หญิงถึงเสียชีวิตแล้วพี่ผู้ชายนอนขอความช่วยเหลือแบบนั้นในบ้านเนี่ยไม่พบร่องรอยการถูกรื้อค้นถูกทำร้ายนะครับศพของฝ่ายหญิงก็ไม่พบบาดแผลนะแต่ในปากเนี่ยพบว่ามีเม็ดยาเนี่ยนะคาอยู
1: ่
0: ยังไม่รู้ว่าเป็นยาอะไร
2: ครับ
0: อ้าวนะครับเขาเป็นปริศนาเดี๋ยวค่อยๆ คลี่คลายกันไปนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: คุณฟังอันดับ4ไปดูเรื่องของปลาหมอคางดำกันหน่อยนะฮะวันนี้เจ้าที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยังคงเดินหน้าออกตรวจติดตามแล้วก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านและผู้เลี้ยงปลาในกระชังในเขื่อนลำปาวเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเอเลี่ยนสปีชีส์ตัวร้ายที่หลายฝ่ายหวั่นเกรงว่าจะกระทบต่ออาชีพเลี้ยงปลากระชังกุ้งกล้ามกรามแล้วก็ระบบนิเวศในพื้นที่ซึ่งขณะนี้เนี่ยเกิดคำถามหลายคนยังคาใจว่าปลาหมอคางดำที่มันเคยระบาดหนักๆในภาคกลางเนี่ยจู่ๆมาโผล่ถึงเขื่อนลำปาวได้อย่างไรเพราะว่าพื้นที่ก็ห่างไกลกันร่องน้ำก็ไม่น่าเชื่อมต่อกันได้ข้อมูลจากสำนักประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุว่ามูลค่าสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงไว้นะมีกุ้งกล้ามกรามพื้นที่เลี้ยงเนี่ย 7,600 ไร่ผลผลิตก็ 2,800 ตันต่อปีมูลค่า703ล้านบาทต่อปีปลานิลในกระชัง 11,930 กระชังผลผลิตก็ประมาณสัก 21,000 เศษตันต่อปีมูลค่าก็ 1,288 ล้านบาทปลาดุกปลาหมอไทยพื้นที่เลี้ยงก็708ไร่ผลผลิตก็ 3,200 ตันต่อปีมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ประมาณสัก177ล้านบาทมีการเลี้ยงกบพื้นที่มีเลี้ยงกบเลี้ยงสัตว์น้ำอื่นๆที่เลี้ยงแบบยังชีพก็มีก็เบ็ดเสร็จเนี่ยก็สร้างมูลค่าต่างๆทางด้านเศรษฐกิจระดับพันล้านบาทนี่เองที่ทำให้ปรากฏตัวของปลาหมอคางดำกลายเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายไม่นิ่งนอนใจวันนี้คุณวุฒิศักดิ์ศรีโทเนี่ยผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวบอกว่าลูกพันปันนินที่เกษตรกรนำมาอนุบาลในบ่อดินและเลี้ยงในกระชังเขื่อนลำปาวเนี่ยสั่งซื้อมาจาก 4-5 ฟาร์มหลักในเพชรบุรีฉะเชิงเทรานครปฐมกำแพงเพชรซึ่งเพาะพันธุ์ได้ระบบปิดมีระบบหมุนเวียนน้ำในฟาร์มโดยเฉพาะมีการสั่งจองล่วงหน้าทุก3เดือนและจัดส่งตรงถึงแหล่งเพาะเลี้ยงคือจากเนี่ย 3-4 จังหวัดเนี่ยไปถึงนู่นเลย
0: ครับ
2: ยืนยันดังนั้นว่าโอกาสที่ปลาหมอคางดำจะปนมากับลูกพันธุ์ปานนินเป็นไปได้ยากเพราะว่าฟาร์มเพาะพันธุ์เนี่ยดำเนินกิจการมากว่า30ปีมีมาตรฐานและส่งพันธุ์ปลาให้เกษตรกรทั่วประเทศหากมีการปนเปื้อนจริงในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งปลาหมอคางดำระบาดหนักในพื้นที่อื่นทั่วประเทศมาก่อนแล้วเนี่ยแต่กลับไม่มีรายงานจากกรมประมงเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้ตาข่ายกระชังที่ใช้เลี้ยงปลานิลเนี่ยยังมีขนาดตาข่ายมาตรฐานเดียวกับขนาดลูกปลาทำให้ปลาเนี่ยไม่สามารถหลุดออกไปสู่ธรรมชาติได้และตลอดที่ผ่านมาก็ไม่เคยพบปลาหมอคางดำในกระชังแม้แต่ครั้งเดียวโอ้ท่ามกลางความประหลาดใจของผู้เลี้ยงปลากระชังเขื่อนลำปาวมีการตั้งข้อสังเกตว่าต้นตออาจมาจากกิจกรรมตกปลาของเหล่านักตกปลาเขื่อนลำปาวไหมที่นิยมสั่งซื้อเหยื่อปลาเนี่ยปลาเหยื่อเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีการบรรจุในกล่องโฟมแล้วก็ส่งลูกปลาหมอคางดำปะปนมาไหมแล้วก็นำไปเกี่ยวเบ็ดตกปลาแล้วมันหลุดลงไปแล้วก็แพร่พันธุ์เขาก็ตั้งข้อสังเกตได้นะซึ่งคุณเมธีอัมไพพิษผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลากระชังก็ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่ากิจกรรมตกปลาถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุจริงได้หาสาเหตุได้จริงเนื่องจากการขนส่งปลาเหยื่อเนี่ยทางออนไลน์รวดเร็วก็มีความเสี่ยงว่าจะเอาปลาหมอคางดำมาเป็นเหยื่อมันก็เป็นไปได้ผมนึกก็กลิ่นแล้วอาจจะถูกแล้วมันหาง่ายอ่ะ
0: อยู่ดีมันก็มาจากไหนล่ะ
2: ถูกต้องไหมตกจากบนฟ้ามามันคงเป็นไปไม่ได
0: ้ครับผม
2: ดูอ้อยจบไปเลยนะครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อาจจะได้กันอีกสักข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับไปดูเหตุศึกรถหรูเจอกับรถหรูหน่อยคุณผู้ฟังนะครับเบนซ์กับมินิคูเปอร์ไล่กันกลางเมืองขอนแก่นเขาบอกแบบนั้นนะทีมข่าวนะครับลงพื้นที่ไปดูหลังจากที่มีคลิปนะครับขับไล่กันกลางเมืองนะฮะมินิคูเปอร์เนี่ยนักข่าวไปเจอแล้วแต่ว่าพี่เขาป ฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องของคดีความไปแล้วนะปล่อยให้เรื่องสอบสวนไปนะครับในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามีรถเบนซ์สีดำกับรถมินิคูเปอร์ขับบี้กันมาบนถนนนะครับตอนประมาณ 3:00 เมื่อคืนนี้นะฮะหลังจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็ไปแจ้งความใส่กันและกันทั้งคู่นะครับคือเขาบอกว่าในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะก็พบว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับมีเรื่องมีราวกันด้วยนะแต่ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับสำหรับคู่กรณีถึงไล่หวดไล่บี้กันมาแบบนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวตำรวจเขาจะ เก็บภาพนะครับหาไล่กล้องวงจรปิดนะเพื่อนำไปดำเนินคดีนะครับตรวจสอบว่าเอ๊นะมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับรถเบนซ์เนี่ยนะฮะเอาท่อนเหล็กเนี่ยไปไล่ฟาดกระจกมินิคูเปอร
2: ์
0: แล้วก็ขับตามไปชนท้ายนะฮะทะเลาะอะไรกันบนถนน
2: อ
0: ารมณ์ร้อน
2: นั้น
0: นะก็เดี๋ยวดูติดตามความคืบหน้ากันวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ได้เดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่นะพี่บอยนะ
2: วันจันทร์พี่กล้วยนะครับ
0: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มหานครโรคทิพย์
1: โดยสนับสนุนข่าว
4: โดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ขณะนี้เวลา

0: ร่วมกับท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานซือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั่นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: เพลงนะครับวันนี้มีความละมุนสูงมากเลยนะครับนี่คือหัวใจเผลอนะฮะจากพี่จิ้มชวนชื่นนะครับรวมถึงสวยจนล้นนะฮะกระต่ายขาวดาวรุ่งนะฮะแล้วก็มีนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะฮะจากนัทมอริสานะครับวันนี้ก็จัดไปเลยครับสวยๆ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: ขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสนะฮะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็เชิญเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะที่แฟนเพจของเรานะครับที่ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้มาในหรือว่าในทีมของพระเอกหมีลำครับผมเรียนเชิญเลยนะครับในวันศุกร์ที่โอ้โหแบบฝนช่ำช่ำนะครับผมว่าวันนี้น่าจะตกหลายพื้นที่เลยนะครับแต่ตอนนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยช่ำใจมากเลยครับลงป๊อปแปะป๊อปแปะป๊อปแปะนะครับหยุดไปแล้วช่วง6โมงกว่าใช่ไหมครับลงมาอีกรอบนึงนะครับโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าช่ำแน่นอนนะแบบน่าจะช่ำแบบยาวๆเลยนะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนี่ยนะก็ลองมาแชร์กันหน่อยว่าโอ้เงียบช่วงนี้อากาศดีนะครับฝนแบบเย็นๆนะครับก็เข้ามารายงานกันได้เลยนะฮะที่ LTM FM 95นะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะที่ส่องอยู่ก็เข้ามาจ้องตากันนะฮะวันนี้ก็มาแทนน้องสายนะครับแล้วตอนนี้อยากฟังเพลงไหนก็เข้ามาเลือกเพลงกันได้นะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้สำหรับท่านที่พักผ่อนแล้วใช่ไหมครับก็เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับกดแค่ทีเดียวพอนะครับรวมถึงฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็แม่นะครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมส่งทุ่มกว่าอากาศดีนะครับผมอยู่เล่นกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยรีบนอนตอน2ทุ่มครับแม่เดี๋ยวไปตื่นตอนตี3โอ้โหทีนี้เนี่ยตาสว่างยาวเลยครับแม่เพราะว่ามันนอนหลายชั่วโมงมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งนอนนะครับรอให้ดึกๆหน่อยนะครับค่อยๆนอนนะครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งนอนนะครับแม่มารัวสติ๊กเกอร์กับหมีก่อนนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีใครมาบ้างนะฮะตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะฮะมีพี่หนูริงนะครับพี่สิริพรนะครับมีน้องบีมคุณนันทิยานะครับมีพี่โชคชัยพี่อัญชลีพี่มกรานะครับพี่จำลองพี่พยาวพี่วิจิตนะพี่สิทธินนท์พี่สุพรรณีพี่ศรีวัยพี่สัญญานะพี่มูล่านะครับพี่โลรักนะครับมีพี่สุภาพพี่เรืองนิดนะครับนะแล้วก็มีพี่ประเพณมาแล้วนะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์ด้วยนะครับมีน้องไบตี้นะครับนะมีตะป๊อปนะฮะมีเจเดซี่นะฮะมีคุณแพทมาแล้วนะครับมีน้องออยม้าเหินนะครับพี่สายชนพี่นับดาวนะครับมาแล้วนะครับนะน้องบีมก็มาโรสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับพี่ดวงเดือนก็บอกว่าพัทยาฝนตกทุกวันนะครับนะแม่วันนี้ชาวคณะคึกคักพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับพี่จิตคนงามก็มาแล้วนะฮะตะป๊อปก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาครับเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของวันนี้วันนี้ผมเป็นพระเอกมีลำผมมาเพื่อเสริงนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับวันนี้ใครที่เรียกว่าเข้าช่วงเวลาพักผ่อนเข้ามาเล่นกันได้สำหรับใครขับรถก็ฟังเพลงสวยๆทางวิทยุก็ได้นะครับหรือว่ารถติดก็แว็บเข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวผมรับสายนะตอนนี้จากทั่วประเทศโอ้โหวันนี้คึกคักมากเลยก็เรียนเชิญนะฮะกดมาที่เบอร์นี้ครับลูกพี่022481366ย้ำ022481366จ้านะครับตอนนี้น้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับพี่บ่าวนะครับ
2: ครับผม
1: เอาพี่บ่าวตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ
2: ฟังอยู่แถวสงขลาครับไอ
1: ้โอ้
2: ผมเปิดสติงตาครับ
1: ครับผมอุ้ยตอนนี้สงขลานี่อากาศเป็นไงบ้างครับพี่บ่าวครับ
2: ฝนก็เริ่มตกโปรยปลายอยู่นะครับ
1: โอ้ดีจังเลยอากาศเย็นไหมครับพี
2: ่ครับ
1: มีต้นไม้เยอะไหมครับแถวสติงพาครับพี
2: ่มีเยอะครับมีเยอะ
1: โอ้ดีจังเลย
2: ต้นไม้มีอะไรมีทุกอย่างเลย
1: มันนอน
2: เที่ยวใช
1: ่ครับเย็นเจี๊ยบเลยใช่ไหมครับพี่บ่าวครับวันนี้แล้วตอนค่ำๆเดี๋ยวเราต้องไปกรีดยางไปตัดยางไหมครับ
2: ไม่มีต้นยางปาราครับมีทะเลครับ
1: โอ้ไม่ทะเลโอ้ครับครับเอาแล้วพี่บ่าวตอนนี้ค่ำคืนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วสิใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: อุ้ยวันนี้ก็แบบนอนสวยๆเลยใช่ไหมครับพี่บ่าวครับ
2: ครับนอนดูชมดาวแต่ว่าคืนนี้ไม่มีดาวคืนนี้มีแต่ไอ้ที่ฝนเต็มเมืองแต่ฝนฟ้าก็นอง
1: นอนชมดาวด้วยเหรอครับพี่บ่าวครับโอ้ดีจังเลยอ่ะคือพายุมันพัดหลังคาเราไปใช่ไหมครับพี่บ่าวไปนอนชมดาว
2: ก็เกิดได้แต่นี้ก็พัดผ่านก็หลังคาเปิดอยู่กับทุกที
1: เดี๋ยวพี่บ่าวผมงงพี่อย่าเพิ่งเล่นมุกกับผมเดี๋ยวนอนหลังคาเปิดคืออะไรพี่บ่าวนึกภาพไม่ออกคือเป็นระเบียงบ้านหรืออะไรครับพี่บ่าวครับ
2: ไม่ไอ้เนี่ยเป็นบ้านไอ้บ้านธรรมดาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมีพายุลมพัดผ่านก็บ่อยโดนบ่อย
1: อ๋อโดนบ่อยก็คือธรรมดาใช่ไหมครับพี่บ่าวครับ
2: ครับเป็นเรื่องธรรมดา
1: อ๋อแต่ที่โดนดูดาวนี่ไม่ใช่มุกใช่ไหมคือออกไปนอนแล้วดูมองเห็นดวงดาวอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: เวลานอนถ้าเกิดมีถ้าคืนไหนไม่มีฟ้าไม่มีฝนก็เหมือนเราไปชายทะเลนั่นแหละนอนดูดาวที่ชายทะเล
1: โอ้ฟินมากเลยครับพี่บ่าวครับผมขอบคุณมากเลยที่มาแบ่งปันความสุขนะผมว่าชาวคณะหลายท่านก็แบบอยากนอนดูดาวของพี่บ่าวนะแล้วก็แบบเป็นริมเลที่บรรยากาศน่าจะดีมากเนาะพี่บ่าวเนาะ
2: มีทั้งเรือมีทั้งทะเลมีอะไรมีดาวมีอะไรน่านอน
1: ตกหมึกอีกชิลมากเลยเนาะพี่บ่าว
2: นั่งตกเป็ดใกล้ทะเลริมทะเลนะ
1: ครับโอ้โหนี่เป็น
2: ใต้น้ำคือตรงนี้ขึ้นเรียบเลย
1: ครับครับ
2: เรือเนี่ยเรือประมงออกการใช้ก่อน
1: โอ้โหเป็นชีวิตที่ฟังแล้วมีความสุขมากเลยนะพี่บ่าวเนาะ
2: คร
1: ับ ครับเอาได้ครับพี่บ่าวขอบคุณที่มาแบ่งปันความสุขกันวันนี้พี่บ่าวอยากฟังเพลง
2: คุณไรกาครับ
1: ของพี่บ่าววีนะ
2: ครับผม
1: อ้าวพี่บ่าวมอบให้ใครไหม
2: มอบให้ลูกแขงลูกสายครับมอบให้น้องหลังไม้ด้วยเมื่อกี้
1: นะน้องเมย์ด้วยนะ
2: ครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่บ่าวมากเลยนะครับ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบคุณด้วยนะครับน้องพิมดานะครับโอ้โหต้องบอกเลยแม่นี่เก่งมากเลยนะครับร้องได้แบบเกือบจบเพลงนะฮะพื้นที่ปลอดภัยนะครับน้องพิมดานะก็เป็นงานกิจกรรมนะครับมหานครแฟร์นะครับรวมฝันปันน้ำใจนะจ๊ะ
1: มหานครแฟร
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องดีๆเอามาฝากกันนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะทำงานทุกวันนะครับแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะครับรายได้ที่หามานะฮะก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางนะจนบางทีเงินในมือเนี่ยนะครับโอ้ยแทบไม่เหลือเลยนะครับถ้าตอนนี้ลูกพี่กำลังเจอปัญหาแบบนี้นะครับออมสินอยากช่วยนะครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นนะฮะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวนะฮะแล้วก็ลดภาระการผ่อนชำระนะฮะดอกเบี้ยต่ำลงนะฮะแล้วก็ผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพนะฮะที่มีรายได้นะครับมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนนะฮะแบบแฟลตเรทนะฮะหรือนะครับ 0.90% ต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับหลักประกันนะครับซึ่งผ่อนได้นานสูงสุดนะครับ5ปีหรือว่า60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะฮะสมัครได้เลยวันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115ย้ำ1115นะครับหรือ www.gsb.or.th นะฮะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะจ๊ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งชุนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิด
7: ครับหมูสับก็มีนะ

0: เสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47669A
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำจีโนโมโต
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
7: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
9: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อ

0: ลา69
1: ลดเลย
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: เสียงร้องของน้องเค้กชนทิชานะครับลูกทุ่งแต่เกิดนะครับวันนี้หลังไมค์โอ้โหคึกคักนะฮะมีพี่วันวิสาสุโขทัยนะครับพี่หนูนีนราธิวาสนะครับพี่กะทิเพชรบุรีพี่วันชัยนครศรีธรรมราชนะครับพี่วอนเมืองกาญนะครับพี่มนัสนครศรีนะครับมีพี่พินลพบุรีพี่วีนาพัทลุงนะครับพี่หมวยนครปฐมนะฮะมีพี่หนึ่งโรงก๊อกนะฮะสุวรรณภูมิแล้วก็มีพี่แมวจากอุตรดิตถ์นะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะจ๊ะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าตอนนี้เข้ามาจองแล้ว7สายนะฮะก็กดเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้บุญแข่งเรือจ้ะเท่าไหนฝนตกรายงานด้วยนะจ๊ะ

0: ธร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชุม

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกประธานองคมนตรีชี้ไทยมุ่งปราบปรามทุจริตมากกว่าป้องกันระบุเป็นภารกิจของทุกคนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะและวิภาคยุทธศาสตร์ปฐมบทแห่งความถูกต้องสู่ธรรมาภิบาลที่แท้จริงจัดโดยนักศึกษาโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่17โดยได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาเมื่อ11ธันวาคม2512ซึ่งมีความว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้โดยย้ำว่าเป็นพระบรมราโชวาทที่เตือนใจทุกคนซึ่งถือว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นภารกิจที่สำคัญของทุกคนที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนนักวิชาการและประชาชนจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญอนุทินพร้อมใช้อำนาจมท.1เชิญต่างชาติสีเทาพ้นประเทศชี้สัปดาห์เดียวโดนแล้ว2รายเผยมีรายงานบุคคลอื่นอีกหลายรายที่เข้าข่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมาเคลื่อนไหวขับไล่จีนเทาและชาวยิวเทาว่าทุกคนมีสิทธิ์รักชาติและมีสิทธิ์แสดงความไม่พอใจหากมีคนต่างชาติเข้ามาทำพฤติกรรมที่ไม่ต้องการรัฐบาลจึงออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของการเนรเทศเพื่อให้การดำเนินการกับคนต่างชาติในประเทศที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือมีพฤติกรรมที่เป็นภัยได้เร็วขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินการไป2รายและทราบว่ามีอีกหลายรายที่เข้าข่ายซึ่งอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือตัวของตนเองจะไม่รีรอที่จะเชิญคนเหล่านี้ออกนอกประเทศเอกนิติเผยกำลังพิจารณาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แย้มอาจได้1หรือ2เดือนขอดูสภาพเศรษฐกิจก่อนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่ากำลังพิจารณาอยู่ส่วนที่ก่อนหน้านี้เคยระบุว่าไม่มีงบประมาณวันนี้มีแล้วใช่หรือไม่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้พระราชกำหนดกู้เงินในส่วนของ200,000 ล้านบาทที่ใช้ไป

0: ยังมีส่วนที่เหลืออยู่ส่วนจะเพียงพอที่จะขยายไปอีก2เดือนหรือไม่นายเอกนิติย้ำว่ากำลังพิจารณาอยู่จะได้1หรือ2เดือนต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วยรวบ2 DSI เอียวกงสอบเรียกรับเงินจากผู้สมัคร701คนมูลค่า55ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางบุกรวบ2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหลังพบพฤติกรรมพัวพันคดีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกับนายประวิตรหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยโดยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านบรรจุเข้ารับราชการได้สืบสวนพบผู้ต้องหาซื้อบ้านหรูย่านดอนเมืองมูลค่า20ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการขยายผลคดีโกงสอบท้องถิ่นร่วมกับปปช.และปปท.ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยสามารถรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันขบวนการเรียกรับเงินผู้สมัครสอบ701คนมูลค่าความเสียหายกว่า55ล้านบาทโดยทั้ง2คนใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแอบอ้างได้รับโควต้าช่วยเหลือการสอบบรรจุจากบอสผู้มีอำนาจโดยชักชวนนายประวิตรหรือนายกเฮงให้จัดหาผู้สมัครสอบที่สนใจจนรวบรวมรายชื่อผู้สมัครได้701คนและส่งมอบเงินมัดจำ2ครั้งเป็นเงินสูงถึง55ล้านบาทแต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่สามารถบรรจุผู้สมัครเข้าทำงานได้ทำให้นายกเฮงถูกทวงเงินจนต้องหลบหนีก่อนตัดสินใจนำพยานหลักฐานเข้าแฉขบวนการดังกล่าวเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาขณะนี้ได้ขยายผลถึงเส้นทางการเงิน55ล้านบาทซึ่งพบว่ายังมีการแตกสาขาไปยังกลุ่มอื่นอีกซึ่งหากสาวถึงใครจะบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกองสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยมังจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแค่นี้
1: ครับผมสวัสดีครับพี่พีนโอ้ตอนนี้ที่ลพบุรีอากาศเป็นไงบ้างครับพี่พีน
2: อ๋อฝนไม่ตกค่ะเมื่อวานฝนตกวันนี้ไม่ตกค่ะ
1: โอ้นี่ไม่ตกนะครับแล้วรถส่วนมากช่วงค่ำๆแบบนี้เราทำอะไรบ้างครับพี่พีนครับ
2: ก็นอนฟังเพลงไงคะ
1: อ๋อมันเป็นช่วงพักผ่อนเหรอใช่ไหมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเราไม่มีภารกิจอะไรเนาะพี่พีนเนาะ
2: ก็ตอนนี้เวลานอนทำเป็นเวลาเที่ยว
1: โอ้จริงครับผมแต่บางท่านก็ยังทำงานอยู่เลยนะพี่พีน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่เราพักผ่อนแล้วเนาะพี่พีนเนาะ
2: ค่ะ
1: วันนี้อากาศดีๆนะวันนี้พี่พีนอยากฟังเพลง
2: คนทำที่อัมพวาค่ะ
1: จากพี่กันพัฒน์นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวพี่พีนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ
2: ค่ะ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เป๊ะมากเลยชุดนี้จะฝากให้ใครดีครับพี
2: ่มอบให้ FC 95มอบให้เฮียหมีแล้วก็น้องแป้งค่ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่พินด้วยนะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

าเรทชุดนี้นะครับชื่อชุดว่ารักที่เลือกไม่ได้นะครับนะอ่ะสองมือเปล่านะครับสูตรไซงามนะฮะมีขีดอันตรายนะครับน้องออยแสงสินนะครับคนช้ำที่อัมพวาพี่กัณพัฒน์นะมีคนลวงรักที่เสี่ยงเสียงเสน่ห์นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหน
1: คำนั้นนะจ๊ะอ้ามาครับชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มาแทนน้องทรายนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่านะครับค่ำคืนนี้นะฮะกรมอุตุนะครับมาพยากรณ์ว่ายังไงนะครับลูกพี่ของเรานะมาอัปเดตตอน 18:00 น.หรือว่า 18:00 น.นะผมว่าคืนนี้แบบน่าจะเย็นมากเลยนะอากาศฉ่ำๆเลยนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับที่ภาคเหนือนะครับนะวันนี้ช่วงค่ำๆนะฮะก็มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยประมาณ 40% นะฮะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับนะไปที่อีสานนะครับก็มีฝนตกเบาๆ 30% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศานะครับนะมาที่ภาคกลางนะครับก็ฉ่ำหน่อยนะฮะมีนะก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 60% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับนะมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับเอากรุงเทพนี่ฉ่ำเป็นพิเศษเลยนะครับฝนตกประมาณ 70% เลยนะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับนะไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะฮะก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับนะสูงสุด 70% นะครับแล้วก็เย็นสุดประมาณ21องศานะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับนะมีฝนตกประมาณ 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ู่ทองนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ล้านซองนะจ๊ะนะครับเอาทักทายพี่นี่เรานะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันด้วยนะครับพี่ดวงเดือนพี่จิราพรพี่อู้ปากน้ำนะครับนะก็น้องแชมป์ก็ยังอยู่นะครับนะคุณแพทก็ยังอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ชมพูไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยชมพูไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้เฮียฝากไว้ด้วยงานจากบรันดีกับเพลงรอเธอนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับชาวคณะที่ติดตามกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้เลยนะครับนะก็ให้มีความสุขกับการฟังเพลงใครง่วงก็นอนนะใครที่ไหวก็ไปต่อนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา

0: ความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีคืนวันศุกร์ที่ฝนตกพรำพรำนะคะไม่รู้ว่าที่ไหนฝนตกหรือเปล่าแต่ว่าที่อสมทของเราฝนตกนะคะทักทายนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็สามารถฟังได้ทั่วโลกเพราะว่าเรามีออนไลน์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะทั้งทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน McordConnect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะอันนี้ติดตามได้ทุกคอนเทนต์เลยของทางอสมทรวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะเอาล่ะนะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะเวลาดี4ทุ่มนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยที่เราเจอกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาเองนะคะวันนี้สาวงานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะโอ้ยม่วนซื่นโฮเซลเด้อเน่เป็นไงพอได้ไหมคุณผู้ฟังเริ่มต้นมากับพี่ไผ่พงศธรนะคะกับสาวกันตรึมแล้วก็ต่อด้วยอีสานเมืองม่วนนะคะคู่แฝด OA นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับบุญบั้งไฟตูหลูชัชรินหรือว่าตูหลูใหม่ทองคำนั่นเองค่ะสำหรับงานเพลงสนุกๆในช่วงนี้ฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าโลซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะวันนี้คืนวันศุกร์สุดสัปดาห์เอาเป็นว่าใครที่ติดค้างเพลงอะไรกันไว้นะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าขอไปเหมือนกันครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ฟังเลยอาจจะด้วยบางทีอาจจะเปิดไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะนอนไปแล้วอะไรเงี้ยก็อ่ะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้ทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะตอนนี้หันไปที่จอมอนิเตอร์สายหน้าไมค์เยอะมากๆเลยจริงๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้ท่านเห็นว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนตานะอบอุ่นมากๆขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้เยอะๆเลยนะคะส่วนใครอยากจะจองสายหน้าไมค์นะคะเบอร์ของเราค่ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะพยายามจะทำมือไปด้วยนะทักทายคุณผู้ฟังทางไลฟ์ของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ด้วยเผื่อว่าคืนนี้อาจจะมีคนที่กำลังเหงาแล้วก็เลื่อนฟีด Facebook อยู่ว่าเฮ้ไม่รู้จะทำอะไรเลยอ่ะเหงาด้วยและโสดด้วยอีกเฮ้นะคุณผู้ฟังอ่ะเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ได้นะคะตลอดทั้ง2ชั่วโมงนะคะมีเพลงเพราะๆจัดให้แน่นอนนะคะสวัสดีทักทายทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยทีเดียวเอาล่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้3งานเพลงสนุกๆจัดให้ไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆโดนๆกันสัก1งานเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่ดีกว่านะคืออย่างงี้นะคะเมื่อสัก 2-3 วันก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการเนี่ยเข้ามาทางFacebook Live บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะคะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสจัดให้เลยไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้จัดให้กับกอดคนนอกใจหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะสายมารออยู่แล้วจากสุโขทัยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะวันนี้อย่างที่บอกนะคะสายจากสุโขทัยเลยสวัสดีค่ะพี่วันวิสา
2: สวัสดีจ้าน้องลูกตา
1: โอ้โหเสียงสดใสมากๆ
2: ไม่ได้คุยกันนานเลย
1: นั่นน่ะสิกำลังจะบอกเลยว่าไม่ได้คุยกันนานมากๆเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: สบายดีค่ะ
1: สุโขทัยฝนตกไหมคะวันนี
2: ้ฝนตกเมื่อวานวันนี้ไม่ตก
1: อ๋อฝนตกเมื่อวานวันนี้ไม่ตกแต่วันนี้ที่อสมทฝนตกนะคะ
2: นะคะก็อากาศดีดีเย็นนะ
1: อากาศดี
2: แต่ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะก็ยังเย็นอยู
1: ่ค่ะโอ้ดีเลยแล้วเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้คุยกันนานยังได้ฟังเหมือนเดิมหรือเปล่า
2: ก็ฟังเหมือนเดิมบางครั้งก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เข้าขอเพลง

0: เองแอบฟังอยู
1: ่แอบฟังไม่ต้องแอบฟังได้เลย นะโอเค
0: น้องลูกตา
1: ค่ะ
0: พี่ขอเพลงกับน้องเฮียมหมีไม่ได้
1: จ้ะ
0: ไม่รู้เปิดให้หรือเปล่าพี่ไม่ได้ฟังตลอดเพราะว่าฐานวิทยุฐานจะหมด
1: โอ้โหเอ็นดู
0: ปิด
1: เปิด
0: ไว
1: ้
0: ฟ
1: ัง
0: น้องลูกตาบ้าง
1: โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะไม่เป็นไร
0: ก็ขอเพลงดอกดอกจำปาสีแดงอ่ะเพราะจังเลย
1: เดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนหนูว่าดอกชบาแต่ถ้าดอกจำปาอีกเพลงหนึ่ง
0: พี่พูดผิดดอกชบาหรือติดปากมันติดว่าดอกจำปาไง
1: แซวเล่นแซวเล่นโถ
0: ดอกชบาสีแดงนั่นแหละพี่พูดผิดอ่ะขอโทษ
1: หนูแซวเล่น
0: นั่นแหละมันคล้องมันคล้องปาก
1: ขอบคุณมาก
0: จำปาไง
1: ขอบคุณมากเลยค่ะพี่พอดีก็เปิดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าก็มีพี่ๆแฟนรายการแฟนคลับอะไรเงี้ยขอมานะฮะ
0: มีเพลงมาเรื่อยๆอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: จ้าชายแต่วันนี้เห็นบอกว่าอยากฟังสาวรามยามเย็นเหรอคะ
0: ใช่อยากฟังสาวรามยามเย็น
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยเมื่อสักครู่นี้จะพูดว่าอะไรนะจ๊ะ
0: เ
1: ออลืมละล่าสุด
0: พี่ชอบก็มาน้อยน้อยใจด้วยนะแล้วก็อะไรนะหลายเพลงอ่ะ
1: ของหนูเหรอ
0: เอออะไรพิเศษพิเศษนะ
1: พิเศษใส่ใจ
0: พ
1: ิ
0: เศษใส่ใจแม่ได
1: ้แล้วพิเศษใส่ไข่ได้ไหมพิเศษใส่ไข่
0: ได้สิเศษใส่ไข่เกินไม่ได
1: ้ได้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับสาวรามยามเย็นนะ
0: พี่ขอมอบให้กับ
1: ได้ค่ะ
0: หนุ่มอะไรนะ
1: ใครหนุ่มที่ไหน
0: หนุ่มอะไรหนุ่มสุพรรณน่าลืมนะเนี่ยไม่ได้มอบไปนานนะ
1: พี่หนุ่มหนองแต้หรอ
0: เอออะไรๆๆหนุ่มหนองแต้ไม่ได้มอบไปนานน่าลืม
1: เนี่ย
0: แล้วให้นกสุพรรณด้วย
1: พี่นกสุพรรณเนี่ยจะบอกว่าพี่หนุ่มหนองแต้นี่เขาป๊อปมากเลยนะมีแต่สาวๆมอบเพลงให้นะคุณผู้ฟังอ
0: ่
1: ะ
0: รู้สึกว่าเขาเข้า FM 95บ่อยด้วยอ่ะ
1: เ
0: ออติดบ่อย
1: นะคะโอเค
0: แล้วก็ให้พี่น้อยสีสำโรงด้วยจ้า
1: พี่น้อยสีสำโรงด้วย
0: สุโขทัยน้อยพี่น้อยสุโขทัยอยู่เจอสีสำโรงจ้าแล้วก็ทุกเสียงทุกสายให้น้องเมย์หลังไมค์ด้วยนะ
1: โอเคค่ะ
0: แล้วก็พิเศษให้น้องลูกตาลคนสวยเลยจ้า
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะพี่วันวิสาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะในช่วงนี้สายชิลฮิวใจจัดให้เลยนะคะกับสาวรามยามเย็นบิวกัลยาณีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สาวรามยามเย็นนะคะงานจากพี่วิวกัลยาณีนะคะก็เป็นหนึ่งเพลงที่ส่งต่อกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตหลายๆคนนะคะที่บางครั้งบางทีเนี่ยนะต้องจากบ้านมาไกลมากๆนะคะไม่ว่าจะจากต่างจังหวัดเข้ามาเมืองหลวงเข้ามากรุงเทพหรือจากจังหวัดนี้ไปอีกจังหวัดนึงจากเมืองไทยไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะทุกคนมีความฝันทุกคนมีความหวังแล้วก็นะคะเรามีพลังนะคะพลังตัวเราพยังพลังกายแล้วก็พลังใจนะคะที่จะฝ่าฟันมันไปได้นะคะก็ส่งต่อผ่านผลงานเพลงค่ะผ่านเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับพี่วันวิสานะคะจากสุโขทัยนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมหรืออยากจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายในช่วงต้นชั่วโมงเช่นเดียวกันนี้นะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะน้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่แล้วนะจ๊ะที่02-248-1366นะคะอ่ะมาทักทายสมาชิกนะคะที่ไลฟ์ของเรากันบ้างสวัสดีพี่แก้วพี่กฤชมนพี่แดนชัยนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะแล้วก็พี่บุญช่วยพี่สงวนศรีพี่ประธานนี่พี่ประธานบอกว่าสาวรามยามเย็นเนี่ยดังมากๆในปี2548น่าจะประมาณนั้นละใช่ละนะคะสวัสดีคุณฮารุณนะคะพี่สมยศพี่สมบูรณ์นะคะสวัสดีคุณลิตเติ้ลเดียด้วยบอกว่าขอเพลงดอกชบาสีแดงนะคะพี่สิริธรบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ปัตตานีฝนตกนะโอ้อากาศเย็นเนาะแล้วก็มีใครอีกนะคะสวัสดีพี่โอเอด้วยนะคะบอกขอศีลขาดหน่อยครับดีเจคนสวยนี่คือเป็นเจ้าของเพลงด้วยนะพี่โอเอจากTwo All Music นะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ชายที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็พี่นันทาพี่ปอเล็กนะพี่เบรเบดด้วยนะคะสวัสดีคุณแบงค์นะคะทักทายมาจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะคะแล้วก็พี่ไตรรัตน์นะคะพี่นักรบพี่ศักชัยพี่สลิดนะคะบอกอยากฟังก็มาน้อยน้อยใจของลูกตาล กำลังน้อยใจใครอยู่หรือเปล่านะขอเพลงนี้เนี่ยนะพี่สมศรีพี่สวัสดิ์พี่น้องเกียรติศักดาขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องเนาะนะอ่านไม่ทันพี่จรูนนะคะขอบคุณมากแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์น้องหนูดีน้องใบนะคะเข้ามาทักทายแล้วนะคะหลายช่องทางคุณผู้ฟังนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยยังไม่ได้อ่าน SMS เลยเนาะชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวดู SMS กันนิดนึงนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400ได้เลย4689400นะคะนะเผื่อใครอาจจะไม่ถนัดโทรอะไรเงี้ยนะมีเข้ามานะคะโอ้เจ้าประจำของเรานะคะน่ารักมากๆอยู่ด้วยกันทุกค่ำคืนพี่คนโคราชนะคะกับสิทธิ์ของเจ้าอ้ายใหม่ไทยนะจ๊ะอ่ะนะเดี๋ยววันนี้เพลงเยอะ

ตัดให้ต่อเลยก็แล้วกันพี่อนันต์จากโคราชค่ะบอกฝากงานเพลงนี้เข้ามานะคะเข้ากับบรรยากาศเพราะว่าฝนตกฝนพรำที่ลำนารายงานจากพี่เอชยามิชัยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะวันนี้เนี่ยนำเพลงที่ถือได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากๆนะคะในงานมหานครแฟร์เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นศิลปินที่เราไม่ได้ประกาศไปนะคะแต่ว่าเขามาเพราะว่ามากับครอบครัวมาให้กำลังใจมาเที่ยวนั่นแหละด้วยแล้วก็รักมากๆนั่นก็คือพี่บุญตาเมืองใหม่นะคุณผู้ฟังแล้วก็มีโอกาสที่ได้ร้องเพลงนี้เป็นเพลงที่ตันชอบมากๆเราเชื่อไหมว่าผ่านไปกี่สิบปียังร้องได้ตั้งแต่ต้นจนจบคนดีที่อ้ายบอฮักนะคะถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่มอบให้กับFM 95ลูกทุ่งมหานครในงานให้กับแฟนๆแล้วก็รวมถึงแฟนคลับตัวน้อยๆอย่างตาลด้วยนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะคุณผู้ฟังกับมหานครไลฟ์กับเพลงนี้คนดีที่อ้ายบอฮักบุญตาเมืองใหม่ค่ะ
2: น้องบุญตาเมืองใหม่ครับ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณเสียงมือขอบคุณรอยยิ้มพี่มหาน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เพิ่มเติมให้อีกหนึ่งงานเพลงก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะพี่เตี้ยจากโคราชฝากเข้ามาเมียเก่างานจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับงานเพลงใจหมางานจากทีทีนะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมินะคะฝากเพลงนี้เข้ามา
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะจัดให้เลยสำหรับน้องนัทที่กำลังขับรถจากภูเก็ตไปนครศรีธรรมราชนะคะงานจากพี่แจ๊สปุกนิกปาปียองกุ๊กกุ๊กเพลงนี้ทิ้งกันไม่ได้หรอกไม่ทิ้งอยู่แล้วนะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชลิชานะคะใครอยากฟังเพลงอะไรจองสายหน้าไมค์02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:03 น.ค่ะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากพิษณุโลกนะคะสวัสดีค่ะแก้ว
3: สวัสดีครับพี่ตาลครับ
0: สวัสดีค่ะทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นล่ะไม่สบายหรอ
3: นิดหน่อยครับ
0: นิดหน่อยนะต้องรักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้
3: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฟังพี่เลยพี่เอ้ยนอนหลับหนีพี่ทุกคืนเลย ผมไม่รู้เป็นไรนอนหลับง่ายทุกทีเลย
0: ดีแล้ว
3: ตื่นมาได้เอาวิทยุดับไอ้ยังติดอยู่ติดตามไปถึงไหนแล้วบางที
0: สะดุ้ง
3: ขึ้นมาทีนึงเอาจะเที่ยงคืนแล้วพี่ตาลจะจบแล้ว
0: ไม่เป็นไรพักผ่อนเยอะๆ
3: มีคืนนี้ที่ฝืนรอฟังพี่ไง
0: โอ้ยไม่ได้หรอก
3: กินยานอนหลับเลยพี่มันหลับง่ายมาก
0: ทำไมต้องกินหลักขา
3: พอดีผมเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำครับแล้วหมอให้กินยาก็เลยง่วงนิดหน่อย
0: อ๋อโอเคถ้ามันดีขึ้นก็ไม่ต้องกินแล้วใช่ไหม
3: ก็หมอบอกว่าถ้าดีขึ้นเดี๋ยวเขาจะลดยา
0: เนาะโอเคโอเคขอให้ได้ลดยาไวๆนะจ๊ะ
3: ขอบคุณครับ
0: โอเคสบายดีนะแก้วหมายถึงว่าจ
3: ิ
0: ตใจอื่นๆนะนะแล้วแกขายของเหมือนเดิมไหม
3: ขายลอตเตอรี่เหมือนเดิมนั่นแหละครับ
0: โอเคโอเคแล้ววันนี้เป็นไงบ้างที่พิษณุโลกฝนตกไหมจ๊ะ
3: วันนี้ไม่ตกนะครับเมื่อวานตกครับ
0: โอเคอากาศดีแหละเนาะช่วงนี
3: ้ครับ
0: ค่ะมาวันนี้บอกอยากฟังรักร้างรัดรี
3: ใช่แล้วครับ
0: เพราะนะเพลงนี้นะ
3: ของน้องต้นข้าวน้องเขาร้องเป็นเพราะนะ
0: ของพี่เต๋าแล้วก็น้องต้นข้าวฟีเจอริ่งได้โอเคเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วอยากมอบเป็นพิเศษไหมเพลงนี้อยากมอบให้ใครด้วยไหม
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายแฟน95ทุกคนแหละครับ
0: โอเค
3: ถ้าผมไม่ฟังขึ้นไหนอยู่ลองฟังแต่ออสมาทอยอย่างเดียว
0: เนี่ยสุดยอด
3: จริงๆพี่จริงๆเพราะว่าผมจะมีตารางฟังของผมเลยนะ
0: เหรอ
3: บ่าย2ถึง3โมงเย็นเนี่ยฟังออสมาทอพิจิตร3โมงถึง4โมงออสมาทอไปโลก4โมงถึง6โมงจะเอ้ย4โมงถึง6โมงจะฟังอสมทระยองผ่าน TikTok
0: ค่ะแล้วไงต่อ6โมงแล้ว
3: ก็หลังจากนั้นล่ะผมว่าเปิดฟัง95ยาวๆเลยค้างที่อสมทเลยครับ
0: ค้างไว้เลยเนาะล็อกไว้เลยอันนี้แก้วฟังทางไหนคะวิทยุหรือออนไลน์
3: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุนะชัดเจนเนาะทางนู้น
3: ชัดครับเดี๋ยวมีอะไรจะพูดนิดนึงได้ไหมครับพี่ตาลครับ
0: มาค่ะพูดมา
3: คือผมเป็นผู้พิการทางสายตานะครับ
0: ครับ
3: ผมอยากให้มีคนเข้ามาติดตามช่อง TikTok ผมสัก50คนพอแล้วครับ
0: ช่องอะไรล่ะลองพูดมาซิชื
3: ่อชื่อช่องแก้ววัดโบสถ์ครับ
0: แก้ววัดโบสถ์นะอ่ะเผื่อว่ามีพี่ๆน้องๆเขาอยากจะไปทักทายนะ
3: TikTok ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าไลฟ์สดได้เดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูครับ
0: โอเค
3: แซกโซโฟนให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อหรอโอเคโอเคเป็นกำลังใจให้นะ
3: ตอนนี้ได้31คนแล้วนะ
0: ใกล้ละใกล้ละทำอีกทำอีกทำต่อเนื่องเดี๋ยวก็มีเองนะมาแต่ตอนนี้เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะแก้วนะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันนะคะพูดตามเลยนะ
3: ครับ
0: ขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้นครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณแก้วมากๆนะ
3: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สุขภาพด้วยนะครับพี่ตาล
0: เช่นเดียวกันครับ
3: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอย่าลืมขอให้เพลงดอกชบาสีแดงติดอันดับชาร์ตนานๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
3: เพลงนี้ผมก็ชอบด้วยครับ
0: ได้เลย
3: ฟังทาง YouTube บ่อยมาก
0: โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมาก
3: ใช่
0: จ้าสวัสดีจ้า
3: ขอบคุณครับเปิ้ลครับ
0: เอ็นดูน้องแก้วนะคะอ่าล่ะนะช่วงนี้พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ล่ะอันนี้เลยนะคะ022481366นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่า4งานเพลงเพราะๆกับพาเรตนี้จะมีเพลงอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆต้นขบวนพาเรตเริ่มกับเพลงนี้เลยนะคะรักร้างราตรีค่ะงานจากพี่เต๋าพรัญวัฒน์ฟีเจอริ่งกับน้องต้นข้าวสุปรีม

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เสียงเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาเนี่ยค่ะทาง02

024-2431366นะ4เพลงนี้มีเพลงอะไรและจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเทียนไขไฟฟ้าค่ะงานจากพี่นุ้ยสุวีนานะคะฝากมาจากอ้ายนานดิบลำปางเนอะเพลงนี้นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่1ในใจฉันค่ะงานจากน้องแต่ภารหัตฝากมาจากใกล้ๆนี่เองนะโชคชัย4และพร้าวเนี่ยนะคะจากน้องแชมป์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นวะวอนนะฮะเมดิชาจากป้านุชปักเกร็ดนะคะส่วนต้นขบวนพาเรดก็จากสายหน้าใหม่ของเรารักร้างราดรีนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆเพลงที่ฝากเข้ามานะคะเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะส่วนใครที่ฝากเข้ามาแล้วยังไม่ได้ฟังนะอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนเพลงไหนที่ไม่ได้ฟังจริงๆต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะคุณผู้ฟังค่ะเพลงเยอะมากๆจริงๆวันนี้แล้วก็สายหลังไมค์ก็เยอะด้วยสวัสดีพี่เจริญจากนราธิวาสนะคะทักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook Live พี่มาดาแล้วก็มีพี่สุนีพี่จรัญทองบัวนะคะพี่นางหนูวานพี่สุนะโอ้โหวันนี้มากันเยอะเลยพี่สุรีพี่จรัสแล้วก็มีพี่เชนจากอุตรดิตถ์ด้วยนะคะมาฝั่ง SMS กันบ้างนะเขาบอกว่าสวัสดีครับน้องลูกตาลพี่บ่าวหนุ่มตรังครับนะคะมาเป็นน้องใหม่บอกว่ามาฟังเพิ่งมาฟังแล้วก็แต่ว่าฟังทุกคืนเลยนะขอบคุณมากๆแล้วก็มีอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามา2ข้อความแล้วก็มีจากน้องโบนัสนะบอกว่าพี่ตาลขอเพลงทายชั่วโมงหน่อยค่ะก็คือช่วงเพื่อนเพลงหวานใช่มั้ยคะบอกว่าอยากฟังดวงเดือนของโจอี้ภูมิสิทธิ์นะคะจากน้องโบนัสถ้าเพลงไม่ว่างไม่เป็นไรนะคะฝากไว้ก่อนเน่อิโมชันนอลมันเปลี่ยน ความรู้สึกนะถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรฝากไว้ก่อนนะคะพี่ตาล แบบนี้ปะโบนัสแบบนี้หรือเปล่าโบนัสบอกพี่ตาลนะใส่ความหนูแค่บอกว่าเออฝากไว้ก่อนนะคะแค่นี้ก็ได้ไงเอาจริงๆทุกวันนี้คุณผู้ฟังเราอ่านก็ความนะตัวหนังสือไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook ผ่านแชทผ่าน LINE ผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นเพียงแค่ข้อความเรามักจะนะใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปในนั้นว่าเป็น emotional บางทีแค่พิมพ์บางทีคนแบบว่าเป็นแฟนกันคุยกันทุกวันแค่พิมพ์ค่ะไม่ได้เพราะอะไรปกติค่ะ อย่างเงี้ยหรือไงครับวันนี้ครับไม่ได้ละเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกมันเปลี่ยนซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยนะตาลเองนะเป็นคนหนึ่งที่บางทีเพื่อนอาจจะรีบอะไรเงี้ยแล้วพิมพ์แบบสั้นๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าไปตัดสินด้วยตัวหนังสือนะคะนะถ้าไม่เข้าใจอะไรกันก็ถามไปตรงๆมีอะไรคุยกันผู้ฟังในความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะอันนี้จริงคุยกันเยอะๆนะคะอย่างเงียบใส่กันอย่าหนีปัญหานะคะมีอะไรให้คุยกันชอบไม่ชอบอะไรให้บอกกันเพื่อนกันแฟนกันคนรักกันครอบครัวนะคะมีอะไรต้องคุยกันเยอะๆนะคะต้องสื่อสารกันเป็นสิ่งที่ดีการสื่อสารเป็นสิ่งที่มาควบคู่กับการเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่แล้วผู้ฟังนะคะอย่าให้มันเป็นการสื่อสารทางเดียวอย่าให้ชัดหนักขวา นะเราต้องคุยกันต้องสื่อสารให้เป็น two way communications นะคะคือเป็น two ways communication คือการสื่อสาร2ทางอย่าให้เป็นทางเดียวอย่าไปใส่อารมณ์กับตัวหนังสือไม่ดีแบบนั้นอ่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะพี่ต้นจากเคหะรามฝากงานเพลงของแม่พึ่งนะต้นฉบับคือแม่พึ่งก็คือสาว AM แต่ว่าวันนี้ต้นขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชั่นของพี่ฝนธนสุนทรให้กันละกันนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เอาละค่ะช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะงานเพลงใหม่นะคะสัปดาห์นี้และในชั่วโมงนี้จะเป็นเพลงอะไรนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่เก่งทัชยะนะคะกับเพลงหัวใจนนทกนะคะจากสังกัดไวท์ไลน์มิวสิกค่ะคำร้องนะคะเขียนโดยพี่เก่งทัชยะนะคะร่วมกับน้องเจนจิราเฉียงเอกนะคะก็เป็นเจ้าของงานเพลง อุษาสางที่ไวรัลมากๆเลยเพลงนี้นะคะมีคนนำไปร้องเยอะมากๆแล้วก็ทำนองก็เช่นเดียวกันนะคะน้องเจนจิราแล้วก็พี่เก่งทัชยะรวมถึงพี่อนุชิตด้วยอีกหนึ่งท่านและเรียบเรียงก็เช่นเดียวกันพี่อนุชิตนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้กับหัวใจนนทกเก่งทัชยะค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตเนี่ยเดี๋ยวขยับจังหวะฟังเพลงสนุกๆกันบ้างดีกว่าเนอะเนี่ยฮะเราฟังเพลงช้าๆกันไปหลายเพลงแล้วช่วงนี้กับหม้อหุงข้าวจากโจอี้โพสิตนะคะฟิชชิ่งกับพันธ์วรการแล้วก็ต่อด้วยเอาทีบายใจบาวี

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงของอัศนีวสันต์กับอยากได้ยินว่ารักกันนะส่งท้ายค่ะแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะนะเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยก็แล้วกันนะคะสำหรับสมาคมคนนอนดึกจันถึงสุขกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนสัปดาห์นี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยส่วนใครที่ถึงอยากคิดไม่ใช่สิส่วนใครที่คิดถึงกันมากหน่อยขออภัยค่ะจะกลับบ้าน คิดถึงกันมากหน่อยเจอกันอาทิตย์ได้นะคะวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะดีเจลูกตาลชนิชากับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ

ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ของเพิ่นนะคะผลงานเพลงนี้จากตายอรทัยค่ะเฟเจอริ่งกับพี่ไผ่พงศธรนั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยจัดมาเป็นเพลงคู่ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุ้นเคยไม่เคยคุ้นจากพี่กุ้งสุทธิราชและวีระดาวงเทวันนะคะเรวตะหักณลีลาวดีจากเวียงนฤมลเฟเจอริ่งกับเบียร์พร้อมพงด้วยนะคะวันนี้จัดไปเต็มๆกับ6ศิลปินเลยในช่วงของฮิตมาราธอนด้วยนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยขอบคุณพาวซ่าลูซ่าลองไลฟ์โกรพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: อสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
0: สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์นะคะใครที่ได้หยุดก็แสดงความดีใจด้วยส่วนใครที่ไม่ได้หยุดนะคะแล้วจะต้องทำงานต่อไปก็จะต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้จริงๆเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้หยุดอย่างน้องเมย์เองเนี่ยวันพรุ่งนี้จะต้องมีภารกิจเยอะแยะมากมายนะคะในการอาจจะถูบ้านกวาดบ้านทำนู่นทำนี่ใช่ไหมแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีการแข่งขันฟุตบอลกันที่ก้าวอัพอารีนานะคะอยู่แถวๆลำลูกกาแถวๆนั้นนะน่าจะเริ่มประมาณสักเที่ยงได้มั้งหนูก็จำตารางไม่ได้แต่เริ่มประมาณนั้นแถวๆนั้นนะคะก็จะมีศิลปินสาวลูกทุ่งไปเตะบอลจะใช้คำว่าเตะบอลไหมเรียกว่าไปดูลิงทั้งหลายทั้งฝูงวิ่งตามลูกบอลกันดีกว่าวิ่งลิงว่าไล่ลูกบอลโอ้เป็นทีมที่แบบว่าต้องเรียกว่าดรีมทีมก็ว่าได้เพราะว่ารวมตัวกันแบบรวดเร็วมากๆนะคะแล้วก็อีกทีมนึงเป็นทีมหมอลำนะคะจากแพรวแสงทองด้วยแล้วก็มีทีมนักกีฬาฝ่ายชายนะคะก็จะมีวังซันวงสะทอนเป็นหลักเนาะแต่ไม่รู้ว่าที่เหลือจะมีใครบ้างนะก็ลองมาก่อนละกันหนูไม่รู้จริงๆไม่รู้เลยว่าใครเป็นคู่แข่งไม่รู้เลยว่าเราแข่งกับใครแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งทีมตัวเองยังเจอกันไม่ครบเลยอ่ะคิดดูดิก็จะเป็นการที่เรียกว่าฝูงลิงวิ่งไล่ลูกบอลโดยเฉพาะทีมลูกทุ่งสาวเนี่ยก็จะมีพี่แพรวาพัชรีเป็นกัปตันทีมมีพี่หมวยเอนจอยด้วยนะคะนะแล้วก็มีน้องเมธิชานี่แหละมีเลไลไลฟ์สดแต่เลไลไลฟ์สดเนี่ยก็น่าจะเป็นฟิลวิ่งเตะลูกโทษเพราะว่ารายนี้น่าจะไม่ไหวเหมือนกันเราต้องมาดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีคนให้เปลี่ยนตัวไหมแล้วที่สำคัญไม่ได้มีแค่ศิลปินนะอันนี้ลากเมซุกะมาเตะด้วยสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมไม่พอมันรีบมากจริงๆคุณฟังแล้วก็มีน้องหนูดีนะคะก็ชวนมาเตะด้วยเหมือนกันนะใครที่แบบว่างๆไม่ได้ไปไหนนะคะวันอาทิตย์มาเจอกันได้นะมาเชียร์กันให้สุดเสียงเอาแน่ๆก็หาน้ำหาท่าให้พวกหนูหน่อยไม่น่าจะรอดอะดูแต่ละคนอะนะก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้พวกเราได้นะคะอ่ะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้แล้วมี1ผลงานเพลงที่น้องเมย์ติดมาหลากหลายวันเขาทวงมาแล้วทวงมาอีกทวงแล้วทวง

0: อีกไอ้ทุยนะคะจากวงแอลกอฮอล์เดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟให้นะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายในช่วงของสายชิลฮิวใจกันดีกว่านะคะใครที่อยากจะโทรสายหน้าไมค์วันนี้จะบอกว่าบางคนได้เงินเดือนแล้วด้วยเออดีใจด้วยนะจ๊ะจริงปะเนี่ยมีคนได้เขาบอกว่ามีได้กลางเดือนแล้วก็ได้สิ้นเดือนด้วยเหมือนกันเนาะโอเคโอเคโอเคก็ยินดีด้วยแล้วกันนะคะอ่ะตอนนี้น้องแมวรอสายหน้ามาอยู่จ้ะ022481366ค่ะ022481366นะคะ
1: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดย

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะตอนนี้มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: ตายครับผม
1: ฮะ
2: ตายครับ
1: เด็กชายอะไรนะ
2: ตาย
1: พี่ตายนะ
2: ครับผม
1: ไม่เอาให้พูดด้วยว่าเด็กชายอะไรนะ
2: มาเด็กชายตายครับผม
1: เออน่ารักมากเออตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
2: อ๋อก็ดูกรีดยางฮะ
1: กรีดยางหรอทำไมเสียงเหมือนอยู่ที่ไหนไม่รู้อ่ะ

0: พอดีใช้หูฟัง
1: อ๋อเสียงมันกรงกรวงหนูก็เลยแปลกๆอ๋อๆแต่ได้แต่ได้แต่ได้อยู่เสียงไม่ได้กล้องโอเคพี่ตายจากจังหวัด
0: ศร
1: ีสะเกษนะคะพี่ตายอยู่คนเดียวเลย
0: อยู่คนเดียวครับ
1: แล้วพรุ่งนี้ได้หยุดไหม
0: ก็ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้หยุดอ่ะ
1: แล้วช่วงนี้ตกบ่อยไหมเล่า
0: เพิ่งหยุดวันนี้เองครับ
1: เอาล่ะเออวันนี้เพิ่งจะได้สามารถออกไปทำงานทำการได้เนาะ
0: ครับผมครับ
1: พี่ตายอยู่เฉยๆก่อนพี่ตายอย่าเพิ่งกระดิกตัวเออพี่ตายอยู่เฉยก่อนนะเออถ้ากระดิกตัวแล้วเมื่อไหร่เนี่ยสัญญาณมันจะขอแขกขอแขกขอแขกขอแขกเออโอเคโอเคอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆสตาร์ทไว้เออหายอย่าหายใจด้วยอย่าร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: อยากฟังเพลงตามคำขอของไม้พิสิทธิ์พงษ
1: ์ตามคำขอไม้ใช่ไหมไม้พิสิทธิ์พงษ
0: ์ผมเพลงเก่า
1: อ๋ออันนี้เก่ามากแค่ไหนแล้ววะฟังตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร
0: ่พ.ศ.44-45แหละ
1: 44เลยเหรอ
0: ตอนอายุ14-15พอดี
1: โอ้ก็นานอยู่นะเพลงนี้นะใช่ไหม
0: เริ่มทำละครตั้งแต่47แ
1: ล้วเหรอคะกี่ปีแล้วเนี่ยไหนนับนิ้วสิ
0: ทำได้ตั้งแต่ทำงานอยู่ที่ใ
1: ต้แซวเล่นแซวเล่นอ่ะตามคำขอนะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแต่ว่าหนูกลัวเปิดผิดอ่ะเพลงมันร้องยังไงนะ
0: เมื่อสันเท้ารักของเราเริ่มจีบกันและดูเหมือนยิ่งละวันมีปัญหาประมาณนี
1: ้อุ้ยเสียงพ่อนะเนี่ยเคยร้องที่ไหนไหม
0: ก็ไม่ครับ
1: มีไหมมีไหมมีเคยไปประกวดที่ไหนไหม
0: ไม่ครับไม่ครับ
1: จริงเหรอลองดูนะลองหาดูนะโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะตามคำขอจากไม้พิสิทธิ์พงษ์นะคะจัดให้

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: จัดให้แล้วตามคำขอนะคะไม่ใช่ว่าตามคำขออย่างนั้นนะเป็นชื่อเพลงด้วยว่าชื่อเพลงตามคำขอนะคะอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาทุกๆช่องทางเลยนะคะสวัสดี Facebook Live กันนิดนึงนะขออนุญาตนิดเดียวนะคะสวัสดีด้วยนะคะเมื่อวานมีคนน้อยอกน้อยใจบอกทำไมไม่สวัสดีสวัสดีกันหน่อยแล้วกันสวัสดีค่ะประมาณนี้อ่ะสุขสกินนะคะวันนี้ใครที่ยังไม่ได้อาบน้ำนะจ๊ะลองสำรวจในห้องน้ำตัวเองสิว่าสบู่ในบ้านมันหมดหรือเปล่าแล้วเช็คกันนิดนึงนี่นะคะเพื่อสุขสกินเนี่ยสบู่สมุนไพรเขาผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมากนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาแบบดอกไม้ไทยหอมฉุยเลยเวลานอนนี่ดมมาชิวๆนะคะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ระหว่างวันโปรโมชั่นวันนี้นะคะสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมไปเลยฟรีนะกับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @shopmy เนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: วันนี้นะคะมาย้อนวันๆกันหน่อยนะเพราะว่าน้องเมย์เพิ่งเดินไปเจอศิลปินเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งวันที่30ที่ผ่านมานะคะกับพี่เกษมคมสรรจดหมายฉบับสุดท้ายมีใครลืมหรือยังเนาะกับเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลด้วยนะคะ
3: เชิญครับคณะเดียว
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
3: คณะเดียวกันคณะเดียวก
4: ันพ่อทุกท่านสวัสดีครับเฮีย
3: ครับ
4: มาด้วยกันเหรอมิกกี้ล็อกเยอะแล้วนะยังไม่ลงอีกเหรอ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเบทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้

คลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ยังคงยืนยันคำเดิมให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์รักตัวเองในทุกๆวันรักตัวเองให้มากกว่ารักคนอื่นรู้ว่ามันยากแต่บางครั้งมันก็ต้องเลือกตัวเองก่อนบ้างนะคะบางคนเนี่ยรักคนอื่นจนลืมไปเลยว่าตัวเองก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะก็ยังจะให้เขามาบดบังเบียดบังเออนะเพราะว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่มาเป็นนักจัดรายการมาหรือว่าต้องมาเป็นกู้ภัยหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะรู้เลยว่าคนที่เขาเป็นเสาหลักของบ้านมันเหนื่อยขนาดไหนแล้วมันหนักขนาดไหนในชีวิตเนาะก็เลยอยากจะให้กอดตัวเองในทุกๆวันคำว่ากอดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆนะคะให้กอดจริงๆกอดจากใจจากตัวเองถ้าตัวเองยังรู้สึกว่ากอดตัวเองแล้วยังแหยงเลยอะเออแล้วเมื่อไหร่คนอื่นเขาจะมารักเราแล้วเราก็ต้องรักตัวเองให้มันเป็นก่อนนะใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะคะช่วงนี้ซาร่าดีๆกับน้องเมย์ค่ะช่วงนี้หลากหลายพื้นที่ฝนตกงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็เยอะใช่ไหมเวลาถูกงูกัดนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยตั้งสตินะคะถ่ายรูปงูเอาไว้ก่อนก็ได้จริงๆแต่ไม่ต้องไปวิ่งตามมันนะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะแต่มาถึงตั้งสติก่อนนะคะแต่ว่ารีบพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ควรทำในการปฐมพยาบาลเลยก็คืออยู่นิ่งๆหมายถึงผู้ป่วยอ่ะอยู่นิ่งๆอยู่ให้นิ่งที่สุดเคลื่อนไหวร่างกายให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้พิษงูเนี่ยกระจายไปสู่กระแสเลือดเร็วขึ้นการที่เราดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเนี่ยเลือดมันสูบฉีดไงพอเลือดมันสูบฉีดเป็นไงมันก็ไปตรงนั้นน่ะเออถอดเครื่องประดับออกก่อนนะคะถอดแหวนถอดกำไลถอดนาฬิกานะเวลาที่บริเวณที่ถูกกัดมันเริ่มบวมเนี่ยให้ถอดออกนะคะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดค่ะจะเป็นน้ำสะอาดน้ำสบู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าที่ดีเลยก็น้ำเกลืออันนี้ดีสุดทาด้วยแอลกอฮอล์ได้ก็ได้เบตาดีนก็ได้นะคะวางอวัยวะที่โดนฉกเนี่ยให้ต่ำที่สุดอย่างเช่นโดนตรงไหนก็เอาลงไปหน่อยอ่ะสมมติโดนแขนอ่ะมือไว้ข้างล่างหน่อยนะจัดอวัยวะให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหัวใจเราอ่ะประมาณนี้นะคะสมมุติว่าเป็นท่านอนแล้วกันท่านอนก็ให้มือมันห้อยลงไปข้างๆอ่ะประมาณนี้ส่วนขาก็ให้ขามันต่ำลงไปนะคะแล้วก็จดจำลักษณะของงูให้ได้ด้วยจริงๆนะไม่จำเป็นจะต้องไปจับมันมาไม่ต้องไปตีมันจนถึงตายเอาแค่สังเกตรูปร่างหน้าตามันหรือถ่ายรูปเอาไว้เนี่ยง่ายสุดแหละสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคืออย่าเอาปากดูดนะตีนะจริงๆนะห้ามใช้ของมีคมกรีดแผลหรืออะไรโอ้ยห้ามเด็ดขาดปากดูดนี่ไม่ต้องเลยหยุดเดี๋ยวนี้เลยไอ้แบบประเภทแบบฉันตายแทนเธอได้ฉันจะเอาปากดูดพิษให้เธอออกมาไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วมั่วแล้วนะคะห้ามพอกยาด้วยสมุนไพรไม่ต้องมาเอาขี้ท่งขี้เท่ายาสีฟันสมุนไพรมาทาแผลไม่ต้องเดี๋ยวติดเชื้อนะคะห้ามรัดแผลแน่นเกินไปรัดได้นิดๆหน่อยๆคือรัดแล้วก็ปล่อยออกรัดแล้วก็ปล่อยออกทุกๆแบบ 5-15 นาทีเนี่ยคอยดูดีๆถ้าจะขันสะเนาะก็ไม่ขนาดนั้นนะมันแน่นเกินไปมันทำให้พิษเนี่ยมันกระจุกอยู่ตรงนั้นใช่ไหมพอมันกระจุกอยู่ตรงนั้นนานๆตัดแขนตัดขากันไปเลยทีเดียวเชียวปล่อยเขาดีๆเราก็อยู่นิ่งๆอยู่ให้นิ่งแค่นั้นแหละห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือกินยานอนหลับนะคะเพราะว่ามันจะมีอาการแบบต่อระบบประสาทได้นะคะอันนี้มีไข่ไหมงูฉกแล้ววิ่งไปกินแอลกอฮอล์เนี่ยเดี๋ยวโดนนะเออมันไม่ได้ช่วยล้างพิษนะคิดดีๆนะเออฝากเอาไว้ด้วยนะคะในช่วงนี้ก็อยากจะให้ดูแลตัวเองให้ดีงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรก็ระมัดระวังด้วยกันละกันเนาะไปกันต่อจ้าในช่วงของเพื่อชีวิต

เวทเฮดเต็ดหัวใจนะคะวันนี้ขอขยับเป็นสนุกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะนะเป็นละหมาดอารมณ์นะคะจากมารีฮวน่าด้วยในช่วงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่ยังไม่เคยคุยสายหน้าไมค์เลยในเดือนนี้เอาในเดือนนี้หรือ2เดือนเนี้ยเอาประมาณเนี้ยอย่าคนที่โทรมาแล้วอย่าพึ่งให้เพื่อนมั่งให้เพื่อนมั่งแบ่งกันมั่งนะจ๊ะ022481366รอสายอยู่ค่ะชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: บนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับน้องเมทิชาพร้อมกับน้องกวางที่ก็ไม่ไปไหนสักทีก็นั่งอยู่ตรงเนี้ย หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: ชื่อเด็กหญิงบูค่ะอยู่มีนบุรีค่ะ
3: พี่บูอยู่มีนบุรีพี่บูทำอะไรอยู่จ้านานๆจะได้ยินรับสายสาวสวยกับเขาบ้าง
4: ฟังพี่เมทุกวันเลยค่ะ
3: หรอแต่ว่าทำอะไรอยู่คะเนี่ยดึกๆเดินๆคนสวยก็ต้องรีบนอนไม่ใช่เหรอจ๊ะ
4: นอนไปแล้วค่ะตื่นมาฟังพี่เมย์ค่ะ
3: นอนไปแล้วด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วจะตื่นมาทำอะไรล่ะเนี่ยแล้วจะได้นอนอีกทีกี่โมง
4: จะหลังพี่เมย์จบอะค่ะแล้วก็
3: ไปนอนต่อ
4: ไปนอนใช่ค่ะ
3: อ๋อคิดซะว่าแบบตื่นมาเข้าห้องน้ำอะเนาะตอนนี้อยู่กับใคร
4: อยู่คนเดียวค่ะ
3: ไม่เหงาเลย
4: ไม่เหงาค่ะ
3: ไม่เหงานะแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานไปอะไรไหมคะ
4: ไปค่ะไป
3: ไปทำอะไรเนี่ย
4: ขายของค่ะ
3: ไปขายของเหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วลูกค้าจะเยอะใช่ไหมปกติเยอะไหมเสาร์อาทิตย
4: ์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
3: ่วันไหนพีคสุดเลย
4: วันเสาร
3: ์ได้ไงพรุ่งนี้ไงจะเป็นวันที่ลูกค้าจะมาเยอะๆ อยากโปรโมทร้านไหมอยากโปรโมทร้านซะหน่อยไหม
4: ยังค่ะยังไว้ก่อน
3: เผื่อจะแบบมาเจอกันได้นะคะมาถ่ายรูปด้วยกันได้นะคะอะไรอย่างนี
4: ้
3: แต่ฟิลศิลปินไงฟิลศิลปินเราแบบว่าแอบโปรโมทร้านนิดนึงว่าร้านชื่ออะไรขายอะไรมาเจอได้ที่ไหนอะไรเงี้ยมีไหม
4: ยังไว้ก่อน
3: ยังไว้ก่อน
4: มันใช่มันเป็นร้านเล็ก
3: ๆเอ้าก็ร้านเล็กๆนั่นแหละก็ต้องให้ลูกค้ามาเยอะๆจะได้ขยายให้มันใหญ่ๆจะมารอยังไงแล้วถ้าร้านมันใหญ่แล้วก็ไม่ต้องให้ใครช่วยแล้วน่ะใช่ไหม
4: ใช่ใช่
3: แล้วเวลาน้องเมย์บอกว่าให้กอดตัวเองทุกวันนี่ได้กอดไหมจ๊ะ
4: กอดจ้า
3: จริงอ่ะ
4: กอดทุกวันค่ะ
3: น่ารักที่สุดเลยนะคะแต่มาขอกอดเองก่อนแต่ขายอยู่แถวไหนอ่ะ
4: อยู่สีรีไทยค่ะ
3: อ๋ออุ้ยยังคิดอยู่เลยอยากไปแถวๆสวนสยามใกล้ปะ
4: ใกล้อยู่ใกล้อยู
3: ่อยากไปเที่ยวอยากไปเล่นอยากไปเล่นของเล่นอ๋อแต่เดี๋ยวนี้สวนสยามมันโอเคไหมอ่ะรู้ไหมอ่ะคนแถวนั้น
4: ไม่ค่อยไปสักเท่าไหร่ค่ะแต่ตัวไหนก็ไปเล่นม้าหมุน
3: วันละโอ้ยไปเล่นม้าหมุนจนสยาม
4: ใช่
3: ประตูแต่
4: อย่างอื่นเล่นไม่ได้กลัวความสูง
3: อ๋อโอเคไม่เป็นไรอันนี้ใครคุยอะไรทักอะไรเข้ามาเยอะแยะเนี่ยสั่นตลอดเลยมีคนเขาบอกว่าขอซาวสวนสยามหน่อยได้ไหมแหมอะไรครั้งที่แล้วก็เคยเปิดไปแล้วไงเข้าใจนะว่าสวนสยามแต่ไม่เข้าใจภาพประกอบอ่ะมีคนเขาเปิดสวนสยามข้างๆคอให้น้องเมย์เห็นจะได้รู้ไงเอาแม่เอาซะหน่อยแม่สวนสยาม
4: ไม่เอาก็จะชอบไปดีเบอร์มากกว่า
3: อ๋อเอ้ยแถวบ้านหนูแถวบ้านเมย์เลยชอบอะไรอ่ะเมืองหิมะ
4: ชอบเห็นเชนยอน
3: อ๋อหรอเปียกนะ
4: ชอบแบบเปียก
3: อะไรอย่างนี้ไม่กลัวความสูงเหรอคะ
4: มันไม่ได้สูง
3: อืมหรอ
4: มันแค่เปียกเฉย
3: ๆโอเคก็ได้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
4: ออกหมายจับค่ะของต้นข้าวอาสยาม
3: จับไผ
4: ่จับตัวเอง
3: จับตัวเองแล้วออกหมายจับตัวเองด้วยทำอะไรผิดมาแล้ว
4: จับให้พี่เมย
3: ์ทำอะไรผิดมาล่ะขโมยหัวใจเลย
4: ขโมยหัวใจพี่เมย์ค่ะ
3: โอ้ยได้เลยเอาไปแล้วดูแลดีๆด้วยนะ
4: ค่ะ
3: ผลงานเพลงวันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: ให้พี่เมย์ค่ะแล้วก็แฟนคลับของเจ้าห้าค่ะ
5: ได้เลยขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
4: ได้ค่ะ
5: ขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
5: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
5: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
5: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
5: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะโอ้ยโทรศัพท์สั่นไม่ไหวแล้วใครทักอะไรเข้ามาเนี่ยสาวคนนี้เนี่ยฮอตจริงๆเลย ได้เลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: นะคะสวัสดีพี่ชิดด้วยนะคะเข้ามาทักทายเนาะมือเบสเรา เป็นมือเบสคนแรกในชีวิต พี่ชิดสวัสดีพี่สุภวิทย์สุภเวชใช่ไหมด้วยนะคะสวัสดีพี่ณัฐนนท์ค่ะบอกว่ามาเนอสุพรรณอีกแล้วไม่อยากแหล่งใต้บ้างหรอหนูเนอตรงไหนไม่ได้เนอนะหนูไม่เนอนะจริงไม่เนอโอ้นะไม่ได้ตั้งใจบางทีมันก็เนอของมันไปเองสวัสดีพี่ทัศแทนหรอใช่ไหมพี่แทนนะคะสวัสดีพี่สมมะอะไรนะชื่ออ่านยากจังเลยพี่รื่นลมนะคะสวัสดีพี่กรค่ะสวัสดีพี่ธนวุฒิด้วยนะคะบอกว่ามีอยู่30บาททั้งตัวและใจแหละเออนั่นแหละมี30บาทแสดงว่ารักษาทุกโรคสวัสดีน้องไบรท์ด้วยนะคะสวัสดีพี่สมใจจ้ะมาแล้วจ้าพี่นางหนูวันพี่สุดารัตน์นะคะบอกว่าขอเพลงหม้อหุงข้าวด้วยนะหม้อหุงข้าวพี่ตาลเพิ่งเปิดไปเองนะจ้าสวัสดีค่ะบอกว่าชื่อก็ไม่รู้สินะตามคำขอบอกขอบคุณมากที่เปิดให้นะคะตอนนี้มันเหนื่อยมากเลยโอ้ยกอดๆนะมีพี่สุภาพนะคะมาแล้วบอกว่าขอเพลงลูกทุ่งโบราณจากน้องลีโอด้วยนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ค่ะบอกว่าคงจะไม่ละมั้งนายก็แค่ผู้ชายธรรมดาไม่วิเศษวิโสอะไรนี้ใครมาใครจะมาสนใจอ่ะใครก็ได้สนใจพี่เขาหน่อยดิสวัสดีพี่คิวเองนะคะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามานะคะบอกว่าเนี่ยพี่เนี่ยคิดถึงเขาทุกวี่ทุกวันทุกวินาทีทุกนาทีเขาจะรู้บ้างไหมนะเชื่อว่าต่อให้รู้แล้วยังไงต่อ หรือถ้าไม่รู้แล้วยังไงต่อเออไอเราก็คิดถึงเขาแต่ดูเหมือนเขาจะไม่คิดถึงเราเลยครับผมนะฮะตอนนี้นั่งอ่านข้อความพี่เขานี่พิมพ์มาเต็มไปหมดเลยนะคะคนเดียวเลยพิมพ์มาเนี่ยสวัสดีพี่แก้วมณีด้วยนะคะสวัสดีพี่ลูกเขยหลวงค่ะบอกว่าน่าจะผลไม้หมดต้นแน่นอนเลยคือยังไงนะสวัสดีพี่ณัฐพงษ์ค่ะบอกว่าน้องเมย์บางกรวยนนทบุรีฝนตกครับผมหูยมีตรงไหนน้ำท่วมมั้งไหมเนาะสวัสดีพี่ธงชัยด้วยนะคะพี่ศักชัยสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับทุกๆคนนะบอกว่าไปสวนสยามอีกรอบพอแล้ว สยามมึงยิ้มโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จันยาด้วยนะจ๊ะอ่ะมีใครอีกไหมพอแล้วเนาะประมาณนี้นะวันนี้เรามาออกหมายจับกันดีกว่าน้องต้นข้าวเข็มนาดนะคะแล้วก็อย่าปล่อยให้เธอลอยนวลยามนะผู้บ่าวทรงโจรเนี่ยต้องมาแล้วมาจับโจรกันดีกว่า4ผลงานเพลงจัดให้

0: เวลาเสียฟอร์มนะคะก็เวลาเสียใจก็กลัวเสียฟอร์มก็ต้องเก็บทรงกันนิดนึงผลงานเพลงนี้นะคะเก็บทรงจากวงฟูนะคะใครที่เคยมีสถานการณ์แบบนี้ที่แบบว่าอุ๊ยน้ำตาจะไหลเก็บทรงไว้ก่อนก็ต้องเพลงนี้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็สามารถ SMS มาได้ที่4689400ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณเจมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300,200,000มาดูสิว่าวันนี้หนุ่มๆ เนี่ยเขาจะอกหักกันขนาดไหนนะคะมากับผลงานเพลงตี3จากบอสธีรพงษ์และสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยหัวใจศิลป์ค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300,200,000

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะอยู่ที่81.50 บาทคลองแง82 บาทจังหวัดตรัง82 บาทภูเก็ต81.50 บาทสุราษฎร์ธานี81.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่81.70 บาทค่ะยางลูกขุนนะคะ87.20 บาทขี้ยางก้อนถ้วย73 บาทน้ำยาง78.80 บาทนั่นเองค่ะมีคนขอเพลงมาสิทธิ์ของเจ้าน้องเมจัดให้แล้วนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายผลงานเพลงนะคะที่จะเสิร์ฟให้วันนี้ที่ตามคำขอเลยวันนี้ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะเออพอดีว่าเพลงที่คุณผู้ฟังขอมามันเรียงกันได้ไงเพราะมันเรียงกันได้เอ๊ะเห็นไหมมันต้องจับทางให้ได้แบบนี้แหละเออสุดยอดเลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมแล้วต้องลาไปก่อนใครที่ว่างย้ำอีกทีนะใครที่ว่างวันที่13นะวันอาทิตย์นี้นะคะมีฟุตบอลการกุศลค่ะเตะบอลกันเนี่ยระหว่างทีมลูกทุ่งสาวนะคะและทีมหมอลำสาวมาดูกันว่าผู้หญิงเตะบอลจะเหมือนฝูงลิงที่วิ่งไล่ลูกบอลไหมที่แซวไม่ใช่เลยนะเพราะว่าจริงๆสนิทกันหมดนะคะแต่ว่ามีแค่ว่าบางคนเคยเจอบางคนไม่เคยเจออะไรยังไงแต่ว่ารู้จักกันอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละก็รู้จักกันแต่ว่าก็จะมีทีมฝั่งผู้ชายก็จะมีทีมลูกทุ่งผู้ชายด้วยแล้วก็มีทีมอะไรนะลิเกนะคะก็ประมาณนี้เขาก็จะสลับสับเปลี่ยนเตะบอลอะไรกันหนูอันนี้หนูไม่รู้จริงๆฝั่งผู้ชายไม่รู้จริงๆแต่ฝั่งผู้หญิงอ่ะพอจะรู้ว่าจะมีแพรวพาวนะแล้วก็ฝั่งน้องเมย์นี่มีพี่แพรวพัชรีพี่หมวยเอนจอยพี่ก็มีไลฟ์สดนั่นแหละแล้วก็ใครอยู่ก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคือ

0: ครจะสมัครก็สมัครเข้ามามีพี่กุ้งกับกระโปอ่ะมาเป็นโกมีใครนะนึกไม่ออกก็ประมาณนี้แหละวนๆเวียนๆกันอยู่แถวๆนี้นะคะก็มาเชียร์กันได้ที่9 up arena อยู่แถวๆลำลูกกานะถ้าว่างก็มาเจอกันมาเชียร์หน่อยมาดูหนูหน่อย หนูว่าหนูเตะบอลก็คงประหลาดหน่อยนิดนึงมันก็ตื่นเต้นดีนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี 2 ถึงตี 5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงเมื่อกี้นี้จบไปไม่ว่าจะเป็นโลกของผึ้งของแม่ผึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับดีใจที่ได้รักเธอครับคุณแม่เจนเจนนักสู้เลือดพญาหงส์ครับพี่ลมบุรพาฟ้าหงเหินนะครับจัดไปฮะทั้ง3เพลงเลยไปทำนองเพลงจีนทั้งสิ้นเลยนะครับทักทายครับไปทาง SMS ครับ4689400อะไรนะน้องปอใช่ไหมครับบอกว่าวันนี้วันพระไปทำบุญแบ่งให้พี่เพชรด้วยนะคะน้องปอพี่สมคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95ครับสวัสดีพี่บางปลานะฮะเพลงขอเพลงเอาที่บายใจของพี่บ่าววีนะครับพี่จ่าพี่น้ำแข็งนะครับทักทายครับพี่ณรงค์พี่อาทิตย์นะครับจากเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับพี่น้องนุชนนครพี่การะเกดพี่สำรวยพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับทักทายนะครับผมแล้วก็พี่ทุ่งบ้านไร่พี่สุภาพนะครับพี่วันนี้ครับพี่วิชัยครับช่างแจ็คเทวานะครับสวัสดีครับผม

0: ตอนนี้หลังไมค์ของเรานะครับเหมือนเดิมวันนี้เป็นน้องกวางน้องกวางนะฮะอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ขอเสียงปรบมือดังดังต้อนรับดำรงวงทองเปลี่ยนแล้วครับดำรงวงแหวนรอบนอก
3: นั่นนั่นดูเขาพูดสวัสดีครับ
2: โปรดพิจารณาครับเชิญครับ

0: Kasapan kuna pap tak New Duran Pharmaceutical.
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่ในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับโปรดพิจารณาครับคุณพี่ดำรงวงทองนั่นเองนะฮะชอบนะพี่ดำรงนะเสียงคล้ายลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับเป็นคนเดียวที่แบบเสียงเหมือนจริงๆนะคนเดียวเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายน้ำไมค์กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมมาเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องเพชร
2: สวัสดีครับพี่เฉลิมพลสบายดีนะ
3: สบายดีครับ
2: ตอนนี้อยู่แถวไหนครับพี
3: ่ลพบุรีครับ
2: อยู่ลพบุรีเหมือนเดิมทำอะไรอยู่ครับตอนนี
3: ้นั่งฟังเพลงอยู
2: ่นั่งฟังเพลงอยู่นะครับสุดยอดเลยนะครับอยากฟังเพลงอะไรฮะ
3: หัวใจนักสู้ของบ่าววีครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ว่าไม่แด่ชาคิดและสุนิสาครับ
2: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้นะ
3: ครับ
2: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
3: ครับ
2: ครับผมนะครับผมอ่ะพี่เฉลิมพลจากลพบุรีขอเพลงหัวใจนักสู้จากพี่เบาวีนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับผม

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: กลับมานะครับผมในช่วงของสายคิวใจนะครับก็จัดไปนะฮะเมื่อกี้นี้นะครับหัวใจนักสู้จากพี่บาวีนะครับทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีพี่สว่างครับน้องแบมสวัสดีค่ะเต้านะครับอื้อเต้าแบมหรือเปล่าอื้อสวัสดีครับพี่ศักชัยนะฮะสวัสดีครับพี่คิวเองครับช่างแจ็คเทวาครับพี่วันนี้พี่พิทวัฒน์ยงชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกพี่กาละเกดนะครับพี่สำรวยพี่นงนุชนนครพี่จ่าเพียรน้ำแข็งพี่ณรงค์สวัสดีครับผมบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรขอเพลงคนชื่อเดือนรับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะฮะจัดไปนะฮะสวัสดีพี่บางปลานะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวจะฟังเพลงอะไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน้าไมค์แล้วก็ฟังเพลงกันยาวๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อนะครับอีกสัก3เพลงแล้วกันฮะจัดให้ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับผม3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้แล้วก็2เพลงในช่วงเพื่อชีวิตนะครับมีขอโทษจากคุณอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์รักคุณยังไม่พอนะครับพี่เสือธนพลสู้เพื่อเธอนะครับพี่หลวงไก่นะครับแล้วก็รอยเย็นมักสู้พี่โลโซพี่เสกโลโซนะครับศรัทธาฮะพี่โป่งหินเหล็กไฟนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับโดยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสารสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตนะฮะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับช่วงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-1366ครับช่วงนี้เราไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366นะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับในชั่วโมงที่2กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะ

ครับทักทายครับไปถึงพี่ไตรรัตน์ด้วยนะฮะทาง Facebook Live แล้วก็สวัสดีครับพี่อะไรนะPresent Pair ชัยนะครับเพียงหวังประทับใจมากๆเลยนะครับผมผู้ปราชัยอ๋อผู้ปราชัยนะครับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่นะครับนี่ขอบพระคุณมากๆครับพี่ CEO สวนยางครับพี่จุ๊บแจงพี่วันวิสาพี่ขนกพรพี่โอเว่นพี่พรชัยนะครับพี่สุนิสานะครับพี่ไพรัตพี่หนูวันพี่มะนาวหวานทุเรียนหอมสวัสดีครับพี่น้องแบมสวัสดีค่ะพี่สว่างนะครับพี่ศักชัยนะครับพี่คิวเองสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะฮะสวัสดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะไม่รู้ว่ายังรอสายอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันก่อนนะฮะ1สายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเอ้าเกิดอะไรขึ้นสงสัยสายหลุดนะฮะไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะฮะสายได้ขอมานะครับจากน้องนิ้งนะครับน้องนิ้งจากจังหวัดขอนแก่นนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับเพลงนี้ฮะคิดถึงใจจะขาดนะครับจากพี่ชัยโยธนวัฒน์ใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมไปเปิดเพลงให้แล้วกันนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับนั่งพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไปครับขออนุญาตยกเพลงคิดถึงใจจะขาดเป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับเพลงที่4เนาะเอาแบบค่อยๆเริ่มกันก่อนนะครับทั้ง4เพลงเลยครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมนี่ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับจบไปทั้ง4เพลงมีคิดถึงพี่ไม้จากออสโอภาสคิดถึงคนต้นทางนะครับพี่บิวกัลยาณีถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ครับคุณแม่เจินเจินคิดถึงใจจะขาดนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์นั่นเองนะครับทั้ง4เพลงแห่งความคิดถึงจัดให้นะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตสวัสดีทักทายครับพี่ทุ่งมั่นไร่พี่คิวเองนะครับพี่สว่างพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะครับพี่ CEO สนยางนะครับพี่ปริสันนะครับนี่ปราชัยใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็พี่จุ๊บแจงครับพี่วันวิสาพี่พรชัยนะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ฮักตลอดคือทอดเสมอพี่หนูวันพี่สว่างพี่ศักชัยช่างแจ็คเทวาพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับสวัสดีครับพี่วันเทานะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกชีวิตขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนเบโอราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะวันนี้ขอดูสิเพลงอะไรวันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์นะครับเพลงนี้ครับป่าตองสะอื้นป่าตองสะอื้นเลยนะฮะนี่จากพี่สิงโตนำโชคครับไอ้โตไอ้โตนะฮะสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยพี่สิงโตนำโชคเรียบเรียงโดยคุณพกพงจิตดีแล้วก็พี่สิงโตนำโชคนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะฮะป่าตองจะสะอื้นขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานวันหวานนะครับผมสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ทักทายกันเดี๋ยวเรามาทักทายกันนะฮะขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158 3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้จัดให้เต็มๆเลยนะฮะเธอปันใจพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์นะครับเสียดายเนาะก็ล่าสุดก็เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายนะครับคอนเสิร์ตอำลาเลยนะฮะถือว่าเป็นตำนานของประเทศไทยนะครับทุกเพลงเลยนะฮะโดนใจมากๆแล้วก็กองไว้นะครับจากพี่เจเจตรินนะครับแล้วก็เพลงศพตาเมื่อกี้นี้แอนเดรียนะครับอันนี้อยู่90แล้วกันเนาะตอนนี้ครับสวัสดีครับพี่ศรีวิไลบอกว่าง่วงไหมคะน้องเพชรครับง่วงนิดหน่อยนะฮะพอดีแบบเมื่อเช้าตื่นมาเรียกว่ารีบไปถ่ายคอนเทนต์ไปถ่ายงานนะฮะไปถ่ายงานนิดนึงนะครับพี่สุวรรณีนะครับพี่ประชัยพี่ศรีวิไลพี่เจริญยายออดสามย่านพี่มงคลสวัสดีครับพี่เออินทิราขอบคุณนะฮะพี่พิทวัฒน์นะครับสวัสดีพี่ CEO สวนยางด้วยครับพี่วันวิสาครับพี่พรชัยนะครับพี่ไพรัตน์นะครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ครับมาฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ครับจากวงค็อกเทลแล้วก็พี่คิววงฟลัวนะฮะ Yours Ever นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับผม

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่น

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผม4เพลงจบไปทั้งออลไลฮิตทั้งฮิตสตอรี่นะครับแนะนำเพลงกันก่อนครับฝนรินในเมืองหลวงพี่ไผ่พงศธรเขียนฝันไว้ข้างฝาพี่ราชนกศรีโลพันธ์นะครับพี่แมนมณีวันหัวอกพ่อห้างบ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะครับน้องลำเพลินวงศกรนะฮะทั้ง4เพลงเลยครับกราบสวัสดีครับทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมาอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีฮะทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400ทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live ครับพี่เจริญครับพี่สุทัศน์จากจุฬาภรณ์พี่คิวเองพี่สุนีพี่สุภัทราลุงต๋อยสวัสดีครับพี่นันทาพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่อุทัยน้องอุทัยสิบอกว่าเรียกพี่เพชรใช่ไหมฮะน้องอุทัยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สาวคำนะฮะพี่เจริญนะครับทักทายครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับในช่วงของเดี๋ยวสิก่อนที่เราจะไปฟังเพลงมหานครฟัมลี่นะครับผมมีสัก 3-4 เพลงแล้วกันเป็นเพลงที่ฟังแล้วสบายสบายนะฮะผ่อนคลายยิ่งช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับฟังแล้วหลับสบายแน่นอนจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับสี่เพลงสบายสบายเหมือนที่ผมบอกไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นชีวิตเมเช่าจากน้องพราวพัทราวดีนะครับหอยกอดผู้ยอดรวยน้องมิวจิตนะฮะเอิ้นอ้ายไหนเด้อยามเธอมีแหงครับน้องลำไยหายทองคำครับเอิ้นสั่งน้องครับเออนุชาและเดาฟ้าปิ้นนะฮะโอ้ยสุดยอดจริงๆนะคนคุณเออนุชาเนี่ยไอดอลเลย สวัสดีครับไปถึงพี่บรรเทานะฮะบอกว่าแหมเพลงเจ้าออกกำลังกายดีมากเลยค่ะน้องเพชรครับสวัสดีไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าเอิ้นชื่อพี่ตาเบาๆหน่อยเด้อนะครับเอิ้นเบาไม่น่าจะพี่ตาต้องเสียงดังๆเข้าไว้ สวัสดีครับพี่สำรวยครับพี่

0: เจริญนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่ใหญ่ออดสามย่านนะครับพี่นันทาพี่ชลินนะครับพี่สุภัตราพี่สุทัศน์ครับพี่คิวเองบอกว่ากาแฟสักแก้วไหมครับน้องเพื่อจะได้หายง่วงค่ะไม่เป็นไรครับผมถ้าผมกินกาแฟตอนนี้นะผมคงจะไปหลับตอนบ่ายนะฮะวันนี้แต่จริงนะถ้าแบบถ้าไม่มีงานช่วงบ่ายๆนะผมก็คงอาจจะทานก็ได้อาจจะแบบทำให้ตื่นขึ้นนะครับแต่ว่าพอดีมีงานนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับผม
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: บอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

จัดไปนะฮะบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับพอได้เสียวนะฮะจากน้องเนสพอนำหน้าถ้าเป็นต้นฉบับก็คือน้องดิดคิตตี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับทักทายครับไปถึงคุณพี่ชาลิตาสวัสดีครับผมพี่สาวครับพี่จุ๊บแจงนะฮะน้องแสงแดดที่แพดเผามาแล้วนะครับพี่ธีรพงศ์ครับพี่นันทาครับผมทุกท่านนะที่ทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เหมือนเดิมฮะที่2ที่5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

ั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษ

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

แฟนใครไม่รู้รู้แต่ว่าน่ารักพี่น้องคะเป็นเพลงนะคะที่นำเข้าสู่รายการในยามเช้า22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านแล้วก็พี่น้องที่เป็นที่รักทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านใดที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศรวมทั้งรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ขอพี่น้องมีเงินมีทองมีความสุขกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจเนี่ยน่ารักก็ได้วันนี้พูดย่อตัวเองสักนิดนึงพอแล้วไม่สวยแกด้วยนะพูดไปก็สะเทือนใจประมาณนั้นทักทายพี่น้องจ้าเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณเล็กวิไลวันคุณจินดาดวงใจคุณลุงยอชคิดฮอดเด้สวัสดีค่ะคุณชมพูชนะกิจคุณศักดิ์นรินทร์ลิลาคุณอนุชาสุมนวิวัฒน์สวัสดีค่ะคุณพันตำรวจตรีสิริมงคลห้องแสงคุณเนศายแสสันเทียคุณสุนทรพิเคราะห์แน่คุณสมบุญมณีคุณประพัฒน์สอนจิราพรพันคุณกระหนกพรคำพาลีคุณสมชายไทยปราณีตคุณดวงทิศชื่อน่ารักคุณดวงทิศลิ้มวัฒนาชัยขอบพระคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาจ้าเช้านี้พี่น้องกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเราเตือนบอกว่าฝนระลอกใหญ่ทำพื้นที่เนี่ยนะคะมีฝนตกหนักแล้วก็ถึงหนักมากเริ่มจากภาคอีสานจากนั้นขยายสู่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่พอจะมีแค่ฝนโปรยปลายเล็กๆน้อยๆพอเป็นกระแสนั่นคือปักใต้ที่เหลือโดนหมดแล้วก็โดนอย่างหนักนะคะในหลายพื้นที่เลยนะคะพัดมาอย่างที่ดิฉันเรียนให้ได้ทราบจากตะวันออกค่อยๆเข้ามานะคะแล้วก็วกลงใต้มานิดนึงมาจบที่ภาคกลางนี่แหละค่ะปักใต้รอดไปนะคะทักพี่น้องต่ออีกสักหน่อยนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณบุญมาภูมิรักคุณนัทนวียาพันพัดคุณเพนวงรัตคุณหนุ่มราชดรโอ้โหชื่อน่ารักคุณวราพรอุดมสุนทรหิรันคุณทนสิริสมบัติดิฉันชอบอ่านชื่อนะแต่ละคนเนี่ยจะมีชื่อที่น่ารักนะคะแล้วก็มีอะไรที่แปลกๆนะคะเวลาตั้งมาเนี่ยนะคะมันน่ารักแท้น่ารักว่าน่ารักขนาด พูดไปนะคะวันนี้ในอดีตค่ะเมื่อปีพ.ศ.2502เนี่ยมีการพบร่างพยาบาลสาวชื่อว่านวลชวีรุ่งเพชรลอยในแม่น้ำเจ้าพระยานำไปสู่การสืบสวนคดีที่โด่งดังที่สุดค

ดีหนึ่งเป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญระดับตำนานผู้วงการฆ่าไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะสามีของเธอเองค่ะนายแพทย์อาทิตย์สุยานเศรษฐกรแพทย์ประจำโรงพยาบาลรถไฟที่จดทะเบียนนะคะกับนวลชวีเนี่ยนวลชวีเธอเป็นพยาบาลโรงพยาบาลยาสูบหลังจากที่แต่งงานได้แค่6 วันหมอทิพย์ค่ะได้ไปจดทะเบียน

รับนนทวีที่โรงพยาบาลยาสูบแล้วก็นำไปทรมานรวมทั้งใช้มีดแทงถึง3แผลจนเสียชีวิตจากนั้นหมอแล้วก็พรรคพวกก็นำศพเนี่ยนะคะของนนทวีเนี่ยไปโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาจนกระทั่งถึงวันที่12กันยามีการพบนวลชวีเนี่ยลอยมาติดที่บริเวณสะพานนนทบุรีหมออธิปฏิเสธค่ะแต่ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานจุดลงมือก่อเหตุแล้วก็มีดสังหารจนกระทั่งจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้ทั้งหมดศาลตัดสินประหารชีวิตหมออธิปแต่จำคุกอยู่ระยะเวลาหนึ่งหมออธิปก็พ้นโทษเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่ผู้ร่วมขบวนการรายอื่นก็โดนโทษจำคุกตลอดชีวิตเรื่องราวความรักก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์หลายต่อหลายครั้งนะคะความรักนี่มันเป็นพิษนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรักคนอื่นให้รักตัวเองให้เป็นก่อนดีที่สุดต้องพูดคำนี้นะดีที่สุดรักตัวเองให้เป็นนะคะไม่ใช่ว่าทุ่มเทรักคนอื่นเสียทั้งหมดสวัสดีค่ะคุณบุญเลิศพวงลินคุณสุนิดเอมโคคุณหนุ่มคนรักไก่คุณย่าเว้นวรรคหนุ่มคุณบุษบงช้างกลางทองอนันต์สวัสดีค่ะคุณประถมศรีเหรันคุณสุกัญญายัสโลนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านอรุณสวัสดิ์นะคะช่วงนี้ยังคงเช้าอยู่อย่าเพิ่งง่วงเงียมาถึงช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์นะคะชวนสัมผัสรสชาติอาหารใต้แท้ๆเลยกับเมนูผัดเครื่องแกงตำมือผัดเครื่องแกงตำมือเนี่ยคุณผู้ฟังความอร่อยเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่พริกแกงใต้ตำสดตามตำรับดั้งเดิมคละคลุ้งหอมกลุ่นด้วยกลิ่นสมุนไพรแล้วก็รสชาติที่เข้มข้นรสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านสีเหลืองทองสวยงามได้จากขมิ้นชันสดสมุนไพรได้จากพริกไทยดำอาหารใต้ไม่ได้เผ็ดเพราะพริกสดแต่เผ็ดเพราะพริกไทยดำตามมาด้วยข่าตะไคร้หอมกระเทียมผิวมะที่มีความชัดเจนยิ่งวิธีทำเครื่องแกงเริ่มจากต้องตำมือเอาลงเครื่องปั่นเนี่ยนะคะมันก็ไม่เด็ดขาดหรอกมันต้องตำมือหงายคลกใส่พริกนำพริกไทยมาโขลกให้ละเอียดเลยเหตุที่ต้องใส่เกลือไปกับพริกไทยดำเนี่ยเป็นเพราะว่าพริกไทยดำถ้าลงไปล้นๆเนี่ยนะคะเขาจะกระเด็นดิเอามือป้องไงก็ไม่อยู่เอาเกลือใส่ลงไปพี่น้องจากนั้นก็ตามด้วยพริกแห้งโขกไปเลยให้เป็นเนื้อเดียวกันตามด้วยสมุนไพรสดขิงข่าตะไคร้ผิวมะกรูดกระเทียมหอมแดงตามลำดับโขกจนกระทั่งเนียนเลยนะสุดท้ายก็ใส่กะปิลงไปกะปิเนี่ยจะใส่พร้อมกับสมุนไพรตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันหนืดมันจะตามแล้วมันจะไม่เนียนนะมันจะเป็นใบพริกอยู่อ่ะคุณผู้ฟังมันต้องเนียนจนผิวพริกเนี่ยนะคะไม่มีอ่ะก็จะได้เครื่องแกงใต้จากดีเจปักใต้แม่มบุรีรัตน์จากนั้นตักเครื่องลงกระทะผัดเลยนะตอนผัดนี่ใช้ไฟแรงนะหอมฉุนถึงบ้านแม่ยายอ่ะบ้านแม่สามีด้วยโอ้โหประมาณนั้นจากนั้นก็นำสตอเม็ดใหญ่กรอบหวานลงไปเคล้าเบาๆเติมเสน่ห์เสน่ห์ที่ว่าคืออะไรเหรออ๋อเมื่อกี้ข้ามขั้นตอนเสน่ห์ตรงนี้ไปนั่นคือถ้าเป็นเมนูหมูผัดเครื่องแกงใส่สตอนะก็เอาหมูนั่นแหละลงไปคลุกเคล้ากับเครื่องแกงรสจัดจ้านได้รสชาติที่อร่อยทุกคำถ้าเป็นไก่ผัดเครื่องแกงสตอก็นำเนื้อไก่เนี่ยลงไปผัดกับเครื่องแกงตามด้วยสตอเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชมรสชาติแบบไทยไก่นุ่มชุ่มฉ่ำอย่างลงตัวเป็นกุ้งได้ไหมกุ้งก็ได้ค่ะกุ้งผัดเครื่องแกงสตอกุ้งเนื้อแน่นๆนะผัดกับเครื่องแกงให้ได้ที่นะจากนั้นก็ตามด้วยสตอให้รสชาติเผ็ดร้อนเฮ้ยเหนื่อยเข้า เหนื่อยนี่แปลว่าหิวเนาะเกินคำว่าหิวว่าเหนื่อยข้าวนะใครขัดใจนี่มีมวย
เนื้อปลาได้ไหม

เนื้อปลากระพงก็ได้นะคะผัดเครื่องแกงสะตอเอาเนื้อปลากระพงชิ้นใหญ่ๆสดนุ่มผัดกับพริกแกงใต้จนกระทั่งซึมซับรสชาติเผ็ดหอมเข้มข้นแล้วตามด้วยสะตออยากกินปลาหมึกปลาจ้องมองเนื้อวัวก็ใส่ลงไปผัดกับเครื่องแกงตามใจชอบเลยเครื่องแกงใต้เนี่ยนำไปปรุงอาหารคั่วกิ่งแกงไตปลาแกงคั่วได้หมดแล้วจ้าอร่อยพี่น้องลองทำดูแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะขอแนะนำให้ตำเครื่องแกงมือเนี่ยเครื่องแกงตำมือเนี่ยนะคะให้ได้ก่อนห้ามลงตันนะไม่อร่อยนะเพลงนี้มาแล้วจ้ารักพี่ไข่นุ้ยจ้ารักพี่จ้ะไข่นุ้ยจ้าไข่ไม่ใหญ่ไข่นุ้ยจ้า

ู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้เจ็กก็เบานะคะช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อคุณผู้ฟังคะมิจฉาชีพพัฒนาค่ะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจนะแต่เป็นเรื่องจริงค่ะมันทำหมายเรียกปลอมทำหมายเรียกปลอมค่ะไม่ใช่ของแท้นะจะเป็นหมายเรียกจากตำรวจก็ดีหมายเรียกจากศาลก็ดีแต่ทั้งหมดนะคะปลอมแล้วก็ส่งมาให้เราที่บ้านส่วนเราพอเห็นหมายเรียกเราก็ตกใจดิเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเสร็จมันคุณผู้ฟังพอเราสแกนใช่ไหม

หรือว่าโทรกลับตามหมายเลขนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นมิจฉาชีพใช่ไหมนั่นแหละเข้าทางมาเลยนะคะการจะไปเป็นพยานตามหมายเรียกเนี่ยนะคะยังไงเนี่ยสุดท้ายคือก่อนจะไปอ่ะไม่ว่าจริงหรือเท็จนะก็ให้ปรึกษาทนายก่อนเพราะจากพยานอาจกลายเป็นผู้ต้องหาได้เหตุผลคือคำให้การนั้นอ่ะสมมติเรื่องจริงนะเป็นการผูกมัดตัวเองในบางครั้งเนี่ยในการให้ปากคำก็อาจจะให้ข้อมูลบางอย่างโดยไม่รู้ว่าการกระทำนั้นน่ะเข้าข่ายเป็นความผิดร่วมหรือสนับสนุนการกระทำผิดนั้นตำรวจก็สามารถนะใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลังได้นอกจากนี้นะคะสิทธิ์ในการที่ปฏิเสธเนี่ยมีอยู่ที่ตัวเรานะพยานทั่วไปก็มักจะไม่ทราบขอบเขตของสิทธิ์นี้ทำให้ตอบคำถามไปทั้งหมดนั่นแหละดังนั้นการจะไปเนี่ยนะคะจะต้องเตรียมตัวให้ดีเพื่อตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีนั้นอย่างไรจะต้องให้คำตอบอย่างไรที่รัดกุมแล้วก็ต้องดูประเภทของคดีที่อยู่ในหมายเรียกด้วยไม่ว่าจะเป็นคดีช่อโกงคดียาเสพติดหรือคดีแพ่งเห็นไหมเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยใช้ช่องว่างตรงนี้แหละแล้วก็ส่งข้อความมาถึงเราที่บ้านแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้เสร็จดีนี่ยังไม่ถึงขั้นสแกน QR นะถ้าตรงนั้นแล้วก็หมดบัญชีกันเลยทีเดียวพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากเลยเนี่ยมันพัฒนาอีกระดับนึงอ่ะโอ้เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับโรงกับศาลเห็นไหมแต่การต้องบอกว่าการไปให้การตามหมายเรียกในฐานะพยานเนี่ยนะคะมันก็มีประโยชน์นะคือช่วยให้ศาลเนี่ยนะคะได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินและการพิสูจน์ความจริงในคดีนั้นๆแต่หากเกิดเหตุจำเป็นไม่สามารถไปตามนัดได้เช่นเจ็บป่วยมีเหตุขัดข้องก็ให้แจ้งเหตุผลต่อศาลได้ขอเลื่อนได้ขอเปลี่ยนวันนัดได้กรณีที่หมายเรียกจากศาลมาแล้วไม่ไปโดยไม่มีเหตุอันควรก็มีความผิดนะคะศาลก็อาจจะออกหมายจับออกหมายกักขังไว้จนกว่าจะไปเบิกความแล้วเสร็จนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญนะคะสรุปง่ายๆก็คือการเห็นหมายเรียกในฐานะพยานนะในฐานะพยานนะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายหากไม่ไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานและศาลอาจจะออกหมายจับได้เพราะฉะนั้นพิจารณาดีๆแต่สิ่งแรกคือให้ดูให้แม่นก่อนจริงหรือเท็จไม่งั้นเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะให้มาติดหมายหน้าบ้านก็เถอะนะคะต้องเช็คให้ดีๆเลยนะคะแล้วก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะว่าคืนวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยวันที่14กันยายนช่วงหัวค่ำนะคะประมาณสักทุ่มเศษๆจะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์ทางทิศตะวันตกโดยจันทร์เสี้ยวเนี่ยเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น 12% เนี่ยนะคะจะเคลื่อนเข้าบังดาวศุกร์ทางด้านพื้นผิวส่วนมืดมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้าสภาพอากาศเนี่ยมันแจ่มใสแล้วก็สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็จัดจุดสังเกตฟรีณหอดูดาวภูมิภาคทั้ง4แห่งทั่วประเทศก็เริ่มตั้งแต่6โมงเย็นไปจนกระทั่งถึง4ทุ่มชวนดูดาวนะคะไม่เสียสตังค์แงนมองดูฟ้าคุณผู้ฟังโรแมนติกโรแมนติกบทเพลงนี้ต้องมาเลยนะคะดาวเชิญรับฟังค่ะ

ถึงช่วงของรอบรู้เศรษฐกิจนะคะโอ้ยพี่น้องใจจะวายต้องพูดคำนี้ใจจะวายนะคะก่อนจะใจวายทักพี่น้องก่อนสักน้อยหนึ่งสวัสดีค่ะคุณสมชายงามสมจิตคุณจันเพ็ญที่ชอบคุณสัมพันธ์อินดอนไผ่คุณเสือใบคุณอัมพรจ้าอรุณสวัสดิ์คุณจิตทองคำและคุณทองพูนทุมตาแล้วจ้าอันคุณรู้ฟังนี่น้ำตาลพุ่งไม่ใช่น้ำตาลในเลือดคนละน้ำตาลกันอันนี้น้ำตาลราคาพุ่งกว่า 20% แพงที่สุดในรอบ17ปีจากผลผลิตลดลงในยุโรปบราซิลอินเดียและไทยจากปรากฏการณ์เอลนีโญประกอบกับราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้แพงคุณรู้ฟังน้ำมันแพงขึ้นมันได้ทุกวันอะน้ำมันเนี่ยแล้วจะขึ้นอีกไหมมีแววจะเกินไปที่120 บาร์เรลประมาณนี้เลยนะคะ120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะเพราะฉะนั้นแต่มันมีข้อดีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าน้ำมันเนี่ยยังมีเพียงแต่ราคาแพงขึ้นประโยชน์ของสหรัฐเนี่ยเขาได้จากตรงนี้สหรัฐเนี่ยเขาส่งออกน้ำมันด้วยนะแล้วก็ส่งในปริมาณที่มากเมื่อราคาน้ำมันขึ้นแม้เศรษฐกิจเขาจะไม่ดีเงินเฟ้อเขาจะย่ำแย่แต่สุดท้ายเขาขายน้ำมันได้เห็นนะคนอเมริกันนี่เงียบสนิทและเงียบสงัดไม่มีการประท้วงอยู่กันนิ่งๆประมาณนั้นนะคะคราวนี้เนี่ยกลับมาที่น้ำมันก่อนเอ้ยกลับ

มาที่กลับมาที่น้ำตาลก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลามเป็นน้ำมันนะคะคือบราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ในเรื่องของน้ำตาลเนี่ยนะคะเมื่อเห็นราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นก็เลยเอาอ้อยนี่แหละที่มีเยอะเนี่ยนะคะไปผลิตเอทานอลทำให้ปริมาณน้ำตาลเนี่ยที่จะเข้าสู่ตลาดโลกเนี่ยลดลงเนี่ยแค่นี้เองคุณผู้ฟังมันผกผันกันถูกไหมน้ำตาลขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาแต่เขาเอาน้ำตาลไปผสมเป็นเอทานอลเมื่อเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะราคาของน้ำตาลก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นเราก็ขึ้นเหมือนกันขาขึ้นไปไก่บนหน้าผากอะแต่ยังดีที่ยังมีผลผลิตนะคะทั้งน้ำมันทั้งน้ำตาลเนี่ยให้ได้ใช้กันอยู่เพียงแต่ราคาขึ้นเมื่อราคาขึ้นดูกระเป๋าสตางค์เราสิมันแฟบลงไหมเออใช่ไหมเออแล้วเนี่ยทหารอเมริกันไหนๆก็พูดละทหารอเมริกันก็โบกมือลาพัทยาใช่ไหมก็พลิกภาพต่อสื่อนอกไม่ว่าจะเป็น APThe Guardian หรือว่า NBC เนี่ยนะคะไม่ได้เขียนถึงพัทยาด้วยคำว่าบาเบียเพราะว่าทหารมักกันเจนนี้เนี่ยนะคะเขาเดินห้างถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อ๋อมีนี่ด้วยมีเช่าชุดไทยแล้วก็ซื้อชุดช้างเงินก็กระจายทีละล้านสองล้านตรงนี้แหละค่ะเศรษฐกิจมันก็เลยกลับหัวเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยทหารมักกันรุ่นเก่าๆใช่ไหมเขาก็จะเที่ยวแบบนะอย่างที่เรารู้อ่ะแหละที่เป็นเรื่องหยอกล้อกันใน TikTok แล้วก็มีการทำคอนเทนต์กันใช่ไหมเงินมันก็จะไหลไปลงที่ Walking Street ตอนกลางคืนก็จ่ายหนักจ่ายแล้วก็จบอยู่ในซอยเดียวอ่ะเงินก็ไปได้ไม่กี่ทางนอกจากทางระบายน้ำพูดแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่หยาบคายนะเมื่อการขึ้นบกคราวนี้พัทยาขายได้นะคะขายได้มากกว่าแสงนีออนส่วนร้านนวดก็เงียบเงียบเงาเงาไปเพราะว่าทหารอเมริกันเนี่ยนะคะเขามีเวลาน้อยแล้วก็ไม่ขี้เมื่อยจากนี้ไปใครจะเที่ยวคำตอบคืออินเดียค่ะอินเดียมาลงทุนนี่ฉันพูดนะนี่ดิฉันเชื่อนะตำรวจก็ไม่เห็นฝ่ายปกครองก็ไม่รู้อินเดียค่ะอินเดียเนี่ยเข้ามายึดเนี่ย Walking Street เนี่ยแหละทำอะไรเหรอทำผับเทคแล้วก็โอ้โหเต้นกันโอ้โหคุณรู้ฟังเอ้ยตุ้มหมูตุ้มหมูโอ้โหมีการโยนเงินด้วยมีอะไรด้วยดิฉันพูดเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเนาะเมื่อก่อนนี้ก็จะรับฝรั่งอย่างเดียวใช่ไหมลูกครึ่งนะคะก็จะเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นอินเดียเป็นหลักนะคะมาเที่ยวมาเต้นลำมาทานอาหารก็เหมือนภูเก็ตเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าภูเก็ตเป็นยังไงบ้านดิฉันเองอิสราเอลหรือว่าชาวยิวเนี่ยเขาเข้ามาดิฉันไม่ได้พูดเรื่องศาสนาไม่ได้ต่อต้านชาวยิวไม่ได้รังเกียจอิสราเอลแต่มันมีนัยยะที่จะต้องติดตามโดยเฉพาะข้าราชการนักการเมืองเขาไม่ได้ขายชาติแล้วค่ะเขาขายตัวเองแต่มันกระทบถึงแผ่นดินและชาติบ้านเมืองของเรานะจ๊ะประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวพักสักครู่จ้ะ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: เดียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ตูไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: จ้าอยู่ตรงนี้จ้านะคะวันนี้ทักทายทาง LTM FM 95เนี่ยนะคะท่านแรกท่านสวัสดิ์ดอนเสือเนี่ยนะคะท่านหล่นลงไปเป็นที่สองนะท่านนะท่านแรกที่มานี่เป็นคุณสุวรรณีข้องหลิมชิงอันดับหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแหมยังกันเชียร์มาเข้า

วินอรุณสวัสดิ์คุณสุวรรณีข้องหลิมคุณสวัสดิ์ดอนเสือสวัสดีค่ะคุณเมตตาเทพชูคุณแดงขนมจีนลุงต่อยแก่แล้วไม่แก่เออเฮ้อคุณปราโมทผู้วงทักมาจากจังหวัดตราดคุณอัมพรการิเทพคุณทัชชัยสันป่าเป้านะคะบอกว่าแพร่25องศาคุณเออินทิราค่ะบอก3ชุกฝนตกนั่นนะคะถ้าพูดเรื่องฝนตกนาเล็กจากกระบี่บอกฝนตกเหมือนกันนะคะนั่นแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นารินพรุ่งนี้นารินวันเกิดอายุ16เอ้ยไม่ใช่20 นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะนารินค่ะนะคะคุณอุไรจริตงามจากทุ่งสงทุ่งสงรายงานมานะคะว่าฝนตกเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมาอีกค่ะคุณกิตติมาดาหาจากอำเภอทรายทองวัฒนานะคะกำแพงเพชรบอกฝนตกคุณอุไรจริตงามค่ะฝนตกนะคะทุ่งสงจ้าโอ้โหยคุณสวัสดิ์ดอนเสือส่งสติ๊กเกอร์มาทันทีเลยตกเป็นที่สองนะคุณนะวันเนี้ยเอประมาณนี้นะคะมานี่มาข่าวเรื่องสุขภาพดิค่ะนะเออคืออย่างนี้พี่น้องมันเป็นเรื่องของคนที่อายุ55อายุ50เออคือเราจะเห็นใช่ไหมว่าเด็กๆนะวัยรุ่นดาราเนี่ยเขาเล่นไฮล็อกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับคนที่อายุ50 55 60เนี่ยนะคะควรที่จะไลคนที่จะเล่นไฮล็อกคืออะไรไฮล็อกเป็นกีฬาลูกผสมนะอธิบายง่ายๆค่ะเป็นกีฬาระดับโลกเลยนะมีทั้งการวิ่งแล้วก็ออกกำลังกายแบบfunctional fitness คือมันจะเริ่มต้นด้วยการวิ่งสักประมาณ1กิโลสลับกับสถานีการออกกำลังกายที่มีเครื่องฝึกนะคะสถานีแรกเนี่ยจะเป็นสกีเอิร์กสกีเอิร์กก็คือทำท่าสกีอะคุณผู้ฟังนึกท่าสกีออกเนาะเอามือขึ้นเอามือลงแบบเนี้ยนะแต่เป็นเครื่องนะคะก็ได้สักประมาณพันเมตรแล้วจากนั้นก็ไปวิ่งแล้วก็กลับมาที่สถานีที่2คือดันไปข้างหน้าดันเลื่อนนะคะไปข้างหน้าประมาณสัก50เมตรจากนั้นกลับมาวิ่งนะคะแล้วก็ไปที่สถานีที่3อันนี้เมื่อกี้ดันใช่ไหมอันนี้ก็ลากค่ะลากก็คือดึงเข้ามาพอสถานีต่อไปก็วิ่งแล้วก็ไปที่กระโดดกบไกลกระโดดกบไกลก็คือกระโดดไปข้างหน้าอัดตึ้มแล้วก็พุ่งหลังแบบนั้นนะคะอีก80เมตรแล้วก็กลับมาวิ่งอีก1กิโลเมตรแล้วก็ไปสถานีต่อไปนั่นคือกันเชียงบกคุณผู้ฟังนึกภาพกันเชียงออกเนาะไม่ใช่กันเชียงปูนะกันเชียงบกอัดดึงแบบนี้อ่ะปึ๊ดอ่ะปึ๊ดไปอีก 1,000 เมตรแล้วก็จากนั้นก็วิ่งต่ออีก1กิโลแล้วก็ไปเดินถือคัตเทิลเบลคัตเทิลเบลก็ลูกตุ้มนะคะเดินไปอีกนะคะ200เมตรแล้วก็วิ่งต่อครบแล้วนะไปที่แบกกระสอบขึ้นหลังแบกกระสอบแล้วก็สลับก้าวสลับแล้วก็สุดท้ายวิ่งเอง1กิโลโอ้โหคุณผู้ฟังตอนนี้ขาลากแล้วนะคะสถานีที่8คือโยนลูกบอลเนี่ยอึดนะโยนลูกบอลเนี่ยอัดกำแพงโอ้โหคุณเป็นวอลบอลน่ะอีก100วิ่งวนครบเลย8สถานี8กิโลฟิตเลยคุณผู้ฟังฟิตจะฟิตแน่นะคะ ประมาณนั้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยไฮล็อกเนี่ยนะคะเขาก็เป็นกีฬานะแบบไฮบริดอะที่ผู้เข้าร่วมจะต้องใช้ทั้งระบบหัวใจระบบปอดด้วยการคาร์ดิโอควบคู่ไปกับความทนทานของกล้ามเนื้อต้องมีการเตรียมตัวที่ดีนะคะต้องมีความแข็งแรงพี่น้องจ๋านะแล้วก็ต้องฝึกให้มากแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ก็เตือนเหมือนกันนะคะว่ากีฬาทุกชนิดอะมันดีหมดแหละแต่มันมีคำว่าแต่แหละแต่ถ้าเป็นมือใหม่ต้องเป็นผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำต้องประเมินตนเองก่อนที่จะฝึกซ้อมแล้วก็ถึงขั้นที่จะลงแข่งต้องรู้จักร่างกายตนเองเพราะอันตรายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่ามันใช้ทั้งแรงกายเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องผสมกับประสบการณ์แล้วก็
พร้อมทั้งกายทั้ง

ใหญ่ต้องว่าอย่างนั้นนะคะการลงแข่งไฮล็อกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดกีฬาไฮล็อกเนี่ยมันไม่ได้เริ่มในประเทศไทยเริ่มที่ประเทศเยอรมันเมื่อปี2017ภายใต้แนวคิด A sport for everybody นี่กระแดกภาษาอังกฤษนะคะคือเป็นกีฬาสำหรับทุกคนอะซึ่งได้รับความนิยมถล่มทลายที่เอามาพูดเนี่ยนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเล่นกันเยอะแล้วก็สายฟิตเนสทั่วโลกเนี่ยเขาก็เล่นกันด้วยรวมถึงในประเทศไทยเรานะคะมีคนหนุ่มคนสาวดารามีอินฟูเนี่ยไปเล่นกันคุณผู้ฟังคะอย่าคิดว่าแก่แล้วเล่นไม่ได้เล่นได้นะคะเล่นได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องฝึกหัวใจปอดกล้ามเนื้อจิตใจเนี่ยให้แข็งแรงก่อนถึงจะลงเล่นส่วนที่เขาบอกว่าไปแล้วก็ตายอ่ะคุณผู้ฟังคะที่ไปแข่งกันเนี่ยมันเป็นร้อยคนนะบางแมตช์เป็นพันคนนะตายคนเดียวใช่ไหมแต่ที่รอดล่ะทำไมไม่พูดถึงว่าเขาแข็งแรงขนาดไหนกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงก็เหมือนขึ้นเครื่องบินอ่ะบินกี่เที่ยวกี่เที่ยวกี่เที่ยวก็รอดมันจะมีนานๆทีจะมีสักเที่ยวบินนึงอ่ะที่ตกมั่งอะไรมั่งมีปัญหามั่งแต่คนก็จะไปเล็งตรงนั้นคุณรู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่ากลัวในเรื่องของการลงแข่งไฮล็อกถ้าไปไฮล็อกไม่ไหวทำยังไงอ๋อเราก็เล่นของเราที่บ้านนี่แหละเราก็วิ่งสักประมาณครึ่งกิโลแล้วจากนั้นก็เข้าสถานีแบบเนี้ยซึ่งเราพัฒนาได้เองใช่ไหมอย่าใจดีกับตัวเองจนกระทั่งปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอ้วนกลมแล้วพอขึ้นตาช่างเดี๋ยวนี้ตาช่างนะจะมีใช่ไหมเขียนเลยนะเป็นโรคอ้วน โอ้โหสีแดงแป๊ดแล้วก็ลองลงมาสีส้มอวบระยะสุดท้ายมันเจ็บมันเจ็บไปหัวใจมีเสียงเด็กแถวนี้นะคะเขาก็อวบระยะสุดท้ายเขาหัวเราะคุณผู้ฟังเสียงหัวเราะไม่ใช่เสียงดิฉันนะเด็กแถวนี้นะคะหาเวลาในการที่จะออกกำลังกายอย่าได้แค่นั่งเหม่อนั่งโง่ๆเด็กสมัยนี้เขาบอกนั่งโง่ๆไปวันๆอะแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ากินอะปากแงบแงบแงบแงบทั้งวันออกกำลังกายจ้านะคะแบบนี้จึงจะบอกว่ากายยอมแพ้แต่ใจไม่ถอยจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง

0: ชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซ
0: ค์มากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหม
1: ออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวัสดิ์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สวัสดียามเช้าทักทายกันที่ LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุนะคะก็ชัดเจนดีส่วนอยากจะเห็นหน้าดีเจขี้เหล่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยเนี่ยนะคะก็เข้ามาชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจแก่ๆสักน้อยหนึ่งก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งว่าแล้วดีเจแก่ๆก็ทักพี่น้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณรุ่งจีนคุณละไอจันสุมาคุณสมบูรณ์หงทองคุณทีผู้ชายตลกคุณชูมอร์แกนนะคะแล้วก็คุณไวตามิ้วคุณสมพรโสสขึงคุณละม่อมคุณปราณีโยธานักนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องคะต้องบอกว่ามันจะไปผูกพันนะแล้วก็ติดตามนะกับเรื่องของยิวอิสราเอลนะคะดิฉันก็ติดตามเหมือนกันแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อตอนยังเป็นเด็กน้อยยังเป็นละอ่อนนะคุณผู้ฟังคงจะผ่านตากันมาบ้างแหละนั่นคือ

หนังสือที่ชื่อว่าเวนิสวานิสเป็นบทละครนะของเชกสเปียร์ของวิลเลียมเชกสเปียร์นะคะเป็นหนังสืออ่านนอกเวลากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนมัธยมปลายอ่ะคุณผู้ฟังดิฉันก็นึกได้เอ้ยมีเวนิสวานิสนี่ว่าแล้วก็เขาก็คุยเรื่องชาวยิวใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งอ่านย้อนนะเสียเวลายอมอ่านหน่อยเนาะว่าเอ๊ตอนเด็กเราคิดแบบไหนแล้วตอนนี้เราอายุเยอะขึ้นเราคิดแบบไหนคือหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยนะคะอ่านด้วยอายุที่ต่างกันบรรยากาศที่ต่างกันความรู้สึกก็จะต่างกันเรื่องอ่ะก็มีอยู่ว่าอันโตนิโอเนี่ยนะคะเป็นพ่อค้ามั่งคั่งแห่งเมืองเวนิสถูกปัสสานิโยเพื่อนสนิทเนี่ยยืมเงิน 3,000 เหรียญเพื่อที่จะเดินทางไปเสี่ยงทายขอแต่งงานกับนางปอเซียอันโตนิโยเนี่ยนะคะเขาก็เป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งนะเพียงแต่ว่าช่วงนั้นน่ะเงินสดเนี่ยขาดมือเพราะว่าทุนเนี่ยไปจมกับเรือสินค้าที่ยังมาไม่ถึงจึงบากหน้าความรักเพื่อนนะก็บากหน้าไปขอยืมคู่อริที่ชื่อว่าชัยล็อกชัยล็อกเนี่ยนะคะเป็นพ่อค้าเงินกู้ชาวยิวพอไปกู้ปั๊บชัยล็อกก็ทำให้เกิดสัญญามหาโหดนั่นก็คือการให้กู้โดยไร้ดอกเบี้ยนะแต่หากครบกำหนดเนี่ยแล้วอันโตนิโยเนี่ยยังไม่เอาเงินมาใช้คืนก็จะตัดเนื้อริมหัวใจของอันโตนิโยเนี่ย1ปอนด์อันโตนิโยเนี่ยนะคะก็ตกลงค่ะนะคะส่วนบัสซานิโยเนี่ยก็ได้เดินทางไปเลือกหีบถูกต้องตามเงื่อนไขของบิดานางปอเซียทั้งสองก็ได้แต่งงานกันสมใจแต่สุดท้ายข่าวร้ายก็มาถึงนั่นคือเรือสินค้าของอันโตนิโยเนี่ยมีข่าวว่าอับปางทำให้ไม่มีเงินเนี่ยมาใช้คืนหนี้ตามสัญญาชัยล็อกค่ะชาวยิวเนี่ยก็เลยไปฟ้องศาลเพื่อขอแล่เนื้อข้างหัวใจของอันโตนิโยตามกฎหมายคราวนี้นางปอเซียเนี่ยนะคะก็รู้สึกติดหนี้บุญคุณใช่ไหมก็เลยปลอมตัวเป็นทนายมาว่าความให้ในศาลโดยใช้ไหวพริบแย้งสัญญาของชัยล็อกว่าชัยล็อกเธอมีสิทธิ์ตัดเนื้อ1ปอนด์นะแต่ห้ามเลือดตกยังออกแม้แต่หยดเดียวและห้ามแล่เนื้อเกินหรือขาดแม้แต่เศษเสี้ยวมิฉะนั้นชัยล็อกจะถูกประหารนะคราวนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะชัยล็อกก็จะตัดอีท่าไหนวะจะไม่ให้เลือดตกยางออกกรีดลงไปก็เลือดออกแล้วแหละแล้วก็ยังจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะที่ทำร้ายร่างกายของชาวเวนิสต้องลิฟทรัพย์เลยชัยล็อกก็จนปัญญาสิตัดอีท่าไหนไม่ให้เลือดออกตัดอีท่าไหนมันจะพอดีที่หนึ่งปอนด์พอดีใช่ไหมแล้วก็ต้องไม่ตายด้วยนะชัยล็อกก็จนปัญญาจำยอมแพ้และถูกริบทรัพย์ข้อหาก่อความวุ่นวายในศาลไงอันโตนิโยก็รอดชีวิตแล้วก็ได้รับข่าวเรือข่าวจากเรือนะคะสินค้าของตนว่าไม่ได้อับปางอย่างที่คิดวรรณกรรมเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็สะท้อนภาพจำของชาวยิวในยุโรปที่ฉลาดแกมโกงและก็ตนีทีเหนียวเมื่ออ่านเข้าไปในรายละเอียดของเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็สัญญากู้ยืมเงินที่ชัยล็อกทำเนี่ยมันก็เป็นสัญญาหน้าเลือดโดยแท้แต่เหนือฟ้ายังมีฟ้าเจอนางปอเซียเข้าไปเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเนื้อกระดาษยังมีสลับเอา ส่วนเนื้ออนุทินก็ยังมีเนที่ว่าคือเนวิเกเตอร์สะกดนะ NAVIGATOR Navigator เนี่ยนะคะก็แปลว่าผู้นำทางแปลว่าต้นหนแปลว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการกำหนดเส้นทางอิโอเคนะคะ โอเคจ้า

อีพี่น้องโอเคนะคะโอเคจ้ะสวัสดีค่ะคุณชานนะคะคุณชานบอกว่าแพร่ลมหนาวมาแล้วค่ะนะคะแล้วก็ตามต่อมานะคะพี่น้องของดิฉันคุณพักวดีแก้วบ่อไทยคุณวันนีจากจังหวัดเลยหนาวไหมคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณชัชยาคุณอาทิตย์คงประพันธ์โอ้โหคนนี้ชื่อเด็ดจริงๆใหญ่ว้าวุ่นไงโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพงษ์พายมคุณสันทัศน์ประทุมมาคุณสมชายกันแก้วคุณซูมนะคะคุณซูมบอกมาว่าเป็นคนสปป.ลาวแต่ไปทำงานที่เกาหลีได้ฟังข่าวจากพี่แหม่มจ้าสวัสดีค่ะคุณซูมดีเจก็ขี้เหร่เนาะคุณซูมก็อดทนฟังเนาะหยอกค่ะคุณซูมทำงานมีความสุขนะคะตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์ในเมืองไทยก็ต้องบอกว่าทุกคนต้องกอดงานแน่นๆสวัสดีค่ะคุณสุออกมาแล้วมาแล้วคุณตาหวานบอกรอข่าวพระเข้าใจไหมพี่แหม่มไม่ใช่พระมันเรียกว่าสมีสมีก็โอ้โหนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปนะเนที่ว่าคือเนวิอุ้ยไม่ใช่คุณก็พูดไปคุณพานุวัฒนวิจารณ์เนวิเกเตอร์แปลว่าผู้นำทางป๊าดแหมเดี๋ยวดิฉันก็ไม่ได้มาจัดรายการหรอกคุณเกษมกัญจนการนะคะบอกมาว่าเขาพระทองชะอวดฝนตกแล้วพี่แหม่มอั้นนะตกทั้งประเทศแหละต่อพี่ไก่พี่ไก่เขียนมาบอกในชีวิตไม่เคยขออะไรพี่แหม่มครั้งนี้จะขอเป็นครั้งแรกและพี่แหม่มคงไม่ปฏิเสธอ่ะเขียนมาแบบนี้นะพี่ไก่ขอโต๊ะกลมสีแดง

นี่พี่น้องมาค่อยๆเริ่มนะทีละข่าวใจร่มๆนะขยี้ตาแป๊บหนึ่งData Center ก่อนเลยตอนนี้นี่กรุงเทพนี่เดี๋ยวไหม้ตรงนั้นเดี๋ยวไหม้ตรงนี้นะคะ Data Center ในพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมีทั้งหมด49แห่งซึ่งมีทั้งรูปแบบอาคารเดี่ยวและกระจายอยู่ตามออฟฟิศโดยอยู่ในเขตดิฉันเนี่ยเขตห้วยขวางเนี่ยนะคะ9โครงการรองลงไปบางนาค่ะ6โครงการตามต่อมาด้วยเขตบางรัก5โครงการสาทรบึงกลุ่มบางกะปิเขตละ2โครงการยังไม่หมดราชเทวีจตุจักรบางเขนวัฒนาสวนหลวงประเวศอีกที่ละ1โครงการอีกโครงการไม่ปรากฏที่ตั้งคุณผู้ฟังว่าน่ากลัวมะมันกระจายไปทั่วเลยคุณผู้ฟังในกรุงเทพความพีคของพีคนั่นคือมันจะต้องใช้น้ำมโหฬารอย่างที่เรียนที่ทราบในสัปดาห์ที่แล้วและจะต้องมีการใช้ไฟนะอย่างน้อย 247.2 เมกะวัตต์เทียบเท่ากับอะไรแหมรายงานยังไง200กว่าเทียบเท่ากับปริมาณการใช้ไฟของจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งจังหวัดอ่ะพี่น้องไอ้เจ้า49โครงการในกรุงเทพถามว่ามีที่อื่นอีกไหมโอ้โหมันกระจายยันภูเก็ตเลยคุณผู้ฟังมันน่ากลัวขนาดนั้นกระจายไปทั่วแล้วตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนบ้านใครต้องถามเป็นป้าข้างบ้านและลุงข้างบ้านเราต้องสอดส่องเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองถึงตรงนี้นะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ห้ามกระพริบตานะพาอาณาจักร Data Center กลางพระราม9ให้ดูนิดนึงจุดตรงนี้ไม่ไกลเลยคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่หลังอสปทไปน้อยนึงนี่นะคะเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มทุนดูไบและบริษัทโปเอ็นคอปของไทยโครงการนี้เนี่ยนะคะเป็นเฟสแรกมูลค่า 1,750 ล้านบาทเป็นหมุดแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้กรอบงบลงทุนมหาศาล 3.25 หมื่นล้านบาทดิฉันไม่ได้อ่านผิดเลยพี่น้องดิฉันไม่ได้มุสาวาทาเวรมณีเลยจริงๆต่อตั้งเป้าสร้างอาณาจักร Data Center 5-6 แห่งใหญ่ๆใน3ปีรองรับถึงระดับ100เมกะวัตต์โอ้โหหัวใจของแหม่มจะวายมานี่วายต่อก็ต้องตรงนี้แหละมันต้องวายวอดกันไปเลยไหนอะมาที่ตรงนี้เลย Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News ค่ะพี่น้องใจร่มๆนะมท.2 ลั่นยิวไม่นานรู้แน่สอบกล่าวลูดปลมที่ดินหุ้นเกี่ยวนอมินีรีบไล่พ้นไทยแต่พ้นไหมไม่พ้นเดี๋ยวดูต่อที่ไทยรัฐพี่น้องค่ะไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดในโลกพาดหัวเรื่องนี้ว่ามท.2 ลุยสุสานยิวถกหน่วยงาน8ริ้วขีดเส้น7วันได้ข้อสรุปจะได้ไหมลุงก็ดูผู้ว่าคนนี้แต่ถ้าดูในอำเภอบางคล้าเอาใจบุรีรัตน์ไปเลยในอำเภอค่ะในอำเภอบางคล้าค่ะเอาใจบุรีรัตน์ไปเลย100เต็ม100ให้ไป101เลยทำงานดีมากน่าให้เป็นผู้ว่าจริงๆนะเปิดอาณาจักรและไบโยเซฟคือใครเหรอคือหัวโจกยิวเลยรุ่นบุกเบิกนะพี่น้องคนเนี้ยเป็นผู้ที่ได้สัญชาติไทยมีเครือข่ายธุรกิจหมื่นล้านครองธุรกิจที่ดินสร้างชุมชนสร้างซาบักแล้วก็สุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราและไปเนี่ยนะคะเป็นคำนำหน้าเป็นชื่อเรียกผู้นำผู้รู้ทางศาสนายิวแต่ไม่ถึงขั้นเป็นพระหรือนักบวชนะคราวนี้และไบโยเซฟเนี่ยเข้ามาประเทศไทยพร้อมกับภรรยาและครอบครัวเมื่อปีพ.ศ. 2536ตอนนั้นอายุประมาณ24ปีอยู่เมืองไทยมา33ปีรู้ข้อกฎหมายไทยรู้ทางเลี่ยงรู้ช่องลอดบทบาทไม่ได้จำกัดอยู่แค่กรุงเทพแต่ขยายอาณาจักรซาบักเนี่ยครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
ทั้งกรุงเทพที่สุขุมวิท22ภูเก็ตเกาะพะงันเชียงใหม่กุยบุรีประจวบคีรีขันธ์อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือกระจายไปทั่วมีกิจกรรมเนี่ยนะคะไม่ได้จำกัดแค่ศาสนาแต่เกี่ยวเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมที่พักศูนย์ชุมชนการจัดเทศกาลรวมถึงการรับบริจาคโยง25บริษัทพี่น้องขณะนี้โยเซฟและใบโยเซฟและสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งหมด7คนยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นคนไทยสัญชาตินะไม่ใช่เชื้อชาตินะสัญชาตินะและในปี2560นี่ผ่านมากี่ปีล่ะพี่น้องได้รับสัญชาติไทยเมื่อปี2560ในช่วงที่บิ๊กป๊อกคือพลเอกอนุทินเผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บิ๊กป๊อกนี่เขาไม่ค่อยพูดกับนักข่าวนะเขามาในแนวขรึมและดุแต่เขาเป็นพี่น้องสามปอคุณผู้ฟังส่วนสมัยนี้ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยล่ะอ๋ออนุเหมือนกันนะอนุทินมาอนุพงษ์มาอนุทินแน่นะอนุเหมือนกันเปิดอาณาจักรแล้วนะคะของยิวว่าแล้วก็ถลกจีวรเลยพี่น้องตามคำขอของพี่ไก่กับคุณตาหวานเนี่ยมาตามคำเรียกร้องมาที่ไทยรัฐก่อนเลยไทยรัฐพาดหัวเลยนี่เลยฝากขังนอนคุกสมีโชติเอยึดทรัพย์432ล้านคู่รักโต๊ะกลม โอ้พาดหัวไทยรัฐนี่ได้ใจจริงๆคู่รักโต๊ะกลมปิดปากสนิทสอบข้ามคืนแจ้ง4ข้อหาตั้งสมผ่านท่าการร้องแทน ท่าการร้องนะเอามาแทนก่อนพี่น้องนะเรื่องนี้เนี่ยนะคะศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีก็มีคำสั่งนะไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งสองคู่รักโต๊ะกลมนี่แหละคุณผู้ฟังเนาะมานี่เมื่อกี้อ่านนะพาดหัวไทยรัฐนะจำไว้ก่อนคุณผู้ฟัง432เรียงจากมากไปน้อยจากนั้นมาต่อนี่ค่ะ Daily Newsเค้น6ชั่วโมงรวดฝากขังสมีโชติศรีกาตำรวจค้านประกันยึดทรัพย์720ล้านเพิ่มขึ้นมาแล้วนะ432เป็น720แล้วอ่ะตัวเลขมาถัดมาอีกหนึ่งฉบับนั่นคือข่าวสดข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องสมีโชติศรีกานอนคุกแต่ต้องแยกกันนอนนะไม่ได้นอนด้วยกันบนโต๊ะยึด720ล้านแชร์เออยู่วัดมานาน20ปีพี่น้องเคยล้มละลายแต่จู่ๆก็รวยขึ้นทั้งเงินสดทองบ้านหลายหลังสอบข้ามคืนยังปฏิเสธยักยอกแจงย้ายโต๊ะกลมอัปมงคลใครเอาไปในโต๊ะกลมเนี่ยเขาว่ากันว่ายึดของกลางนะคดีนี้ของกลางจริงๆเนี่ยมันอยู่กลางตัวนะคุณผู้ฟังแล้วจะยึดอีท่าไหนดิฉันสงสัยเดี๋ยวเย็นนี้ค่ำนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆจะมาถกเรื่องนี้กับดิฉันเนี่ยนะคะเราไม่ได้ลามกจกกระเป็ดนะคุณผู้ฟังนะเราต้องถกให้ได้เรื่องจริงว่าเวลาเรามีปืนไปยิงกันใช่ไหมเขาจะยึดของกลางก็คือปืนอันนี้มันเป็นอาวุธกลางตัวเนี่ยทั้งเสียบทั้งแทงเนี่ยถามจริงจะยึดอีท่าไหนพาดหัวต่อเลยจากมติชนหนังสือคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศส่งตัวสมีโชติศรีกาเอนอนคุกตำรวจค้น6จุดยึดทรัพย์720ล้านพบเส้นเงินใบอนุโมทนาเก๋ชี้โอนจากมูลนิธิให้ตัวเองพอสอแนะบริจาคเข้าบัญชีวัดโอ้โหพอสอสำนักพุทธนะมันอย่างนี้อาณาจักรอาณาจักรล้นในดงขมิ้นแรงใดในโลกไม่เท่าแรงโยกของอาตมาสีกาเอก็นิมนต์นะสมีโชติเสียสีสะดือนะขยมโต๊ะกลมสีแดงแบบรวยไม่ไหวเศรษฐกิจก็ร่วมกันยักยอกเงินเช่าวัตถุมงคลและออกใบอนุโมทนาเก๋อมเงินไว้ไปเข้ามูลนิธิหวันโชค
เสียหายตอนนี้นี่พุ่งเกินพันล้านคดไปค้นกุฏินอกจากจะพบจีวรสบงสังฆาตินะไอชุดนั้นแหละคุณผู้ฟังที่ถลกยึกยึกอ่ะพบเงินฝากบัญชีธนาคารกว่า290ล้านเงินสดสดอันแน่นคากุฏิอีก138ล้านชนิดเครื่องนักสตังทังทองแท่งทองรูปพรรณอีก 1,000 บาทมูลค่า70ล้านยึดทรัพย์จากบ้านของสีกาเอเงินสด3ล้านทองหนัก90บาทมูลค่า6ล้านยังไม่หมดมีโฉนดที่ดิน2ฉบับมีสมุดบัญชี7เล่มมีสัญญาซื้อขายที่ดินมีใบประกันทองมีสลากออมสินตั้งข้อหาเลยเอาสมีก่อนสมีก็จะโดนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบและสมคบกันร่วมกันฟอกเงินส่วนเมียสมีสีกาเอข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดยักยอกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบร่วมกันฟอกเงินอัตราโทษนะมาตรา147มาตรา157อันนี้ยาวหน่อย5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่แสนหนึ่งถึง4แสนโอ้โหเงินนี่กระจอกมากถัดไปมาตรา60พ.ร.บ.ฟอกเงินจำคุก1ปีถึง10ปีปรับก็ 20,000 ถึง 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนี่ไงเห็นไหมมันไม่ได้อมเงินอย่างเดียวคุณวิชาญบอกมีอมอย่างอื่นด้วยนะพี่คุณวิสูตรบอกเหนือดวงก็สีกานี่แหละน้องแมมเราไปบวชกันแบบปิ๊ปะไม่ออกดิฉันเป็นคนดีมาถูกไอ้นี่ต่อด้วยข่าวนี้สุดยอดนายกรัฐมนตรีไทยนายอนุทินชาญวีรกูลถามตรงตอบตรงบอกว่าเหรียญหลวงพ่อโชคมันก็เวิร์กนะอันหลังจากมีภาพเนี่ยนะคะว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยนิมนต์ไปขึ้นคอบูชาแต่โบราณนานมาพี่น้องจ๋าภิกษุที่ต้องอาบัติปาราชิกคนเหล่านี้หากเข้าบ้านใครพิธีอันเป็นมงคลจะกลับกลายเป็นอวมงคลทันทีเป็นการเชิญเสนียดจันไรใหญ่เข้าบ้านเกิดความพินาศอย่างใหญ่หลวงหนักยิ่งกว่าอุบาทหนักยิ่งกว่าธรณีสารจนมิอาจประเมินได้หากภิกษุนั้นเป็นผู้มีลามกประพฤติชั่วผลที่เกิดขึ้นให้ทายกและทายิกาคือเสื่อมลาภเสื่อมยศนำความชิบหายอัปรีมาสู่เผาผลาญให้พินาศย่อยยับให้ผลตรงกันข้ามกับสังฆกุลไอ้ยะอ่านไปดิฉันก็เหนื่อยแทนนายกรัฐมนตรีนี่เป็นแต่โบราณนานมาเขาว่ากันแบบนี้โอ้โหอ่านต่อส่วนการประกอบพิธีนะนะโมโตเตคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมที่เขามีแบบสายโยงเยงโยงเยงอ่ะปลุกเสกวัตถุมงคลหากมีผู้ทุศีลร่วมพิธีผลของพิธีอันเป็นมงคลจะกลายเป็นอวมงคลมหาอัปปีจังไรเช่นเดียวกับโครงโลกนิพพานที่ว่าปาระพันห่อด้วยใบคาใบคาก็เหม็นคาวปลาคละคลุ้งมันจะหอมไปได้ยังไงก็รู้มันเป็นปาระที่มันเอามาพันใบคาใบคาก็เหม็นปลาคาวปลาคละคลุ้งคนอัปปีย่อมเป็นกระแสฉุดลากให้เสื่อมตกต่ำอันนี้นะพี่น้องนะไม่ใช่ดีฉันพูดพี่แหม่มรุ่นเหนือดวงมีราคาไหมครับคุณวิชาญถามมาคืออย่างนี้คือก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้มันมีเซียนพระแหม่ดิฉันนี่รู้เลยวงการเซียนพระนี่ดิฉันก็อยู่ตรงนี้แหละรู้จักก็หลายคนอยู่ไม่ใช่ไม่รู้จักเขาเอาเนี่ยไอ้เนื้อดวงเนี่ยออกมาขายเนื้อดวงเนี่ยความจริงนี่มันอยู่ที่รุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะราคาไม่เท่ากันรุ่นที่เป็นทองคำก็หลักล้านอะรุ่นด้อยๆลงมาก็หลักแสนแหละก่อนเกิดเหตุขายกันหลักหมื่นโอ้โหต้องคุบกันตูมตามเลยคุณผู้ฟังตอนนี้ไอ้คนซื้อตอนนี้หักขาขึ้นมาพับบนหน้าแข้งแล้วอะหนักหนาประมาณนั้นเว
วลาเขาทำแบบนี้เนี่ยนะอ่ะดิฉันก็รู้อีกอ่ะเขาจะทำอย่างนี้เขาจะหาพระก่อนอันดับแรกบางทีพระก็มาหาเซียนพระนะไม่ได้รับอัดพระแต่เขาจะร่วมมือกันเขาจะผลิตออกมานะสมมติว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดเป็นทองคำเนี้ยผลิตมาแค่9องค์999องค์จากนั้นนะเก็บ9องค์ไว้ก็จะปล่อยไอ้ตัวล่างๆลงมาให้พี่น้องประชาชนจากนั้นก็เอาอินฟูเข้าไปเอาดาราเข้าไปนะไปถึงก็นะคนพวกนี้ก็จะรับตังนะจากเซียนพระหรือจากพระอันนี้ไม่ทราบได้จากนั้นก็ปั่นราคาปั่นพอปั่นได้ที่แล้วใช่ไหมราคามันก็จะขึ้นพอราคามันขึ้นนี่นะคุณผู้ฟังนะไอ้ตัวแพงๆมันก็จะหลุดออกมาอยู่บนคอของผู้มีอำนาจวาสนาว่ากันแบบนี้ฉันนี่ช่างรู้จริงๆเรื่องเซียนพระเนี่ยแต่ดิฉันไม่ได้เป็นเซียนพระนะแต่ดิฉันศึกษาดิฉันมีพวกรู้จักกันมาตั้งแต่ดิฉันอายุเท่าไหร่ล่ะอุ้ยเดี๋ยวคุณรู้ฟังรู้จักตั้งแต่อีเซียนพระคนนั้นนะอายุประมาณสัก20-30ปีอะแล้วตอนนี้รวยขี้แตกขี้แทนอะแต่เขาไม่ได้รวยจากการเป็นเซียนพระเขามีนายเขาทำธุรกิจเขาก็มีหน้าที่ฟอกเป็นแบบนี้พี่น้องโอ้ยต่อเลยเพราะฉะนั้นจึงตักเตือนพี่น้องประชาชนที่เคารพและที่รักของดิฉันทุกท่านว่าคุณศรีสาครจันทมาศบอกพี่แหม่มพี่นี่มันรู้จริงนะโอ้ไม่ได้เลยเรื่องนี้ดิฉันถนัดนะว่าจะพกจะห้อยเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยหากบรรจุกระแสจิตด้วยคนที่มันอัปปีจังไรเนี่ยก็คือเราห้อยเราแขวนเราพกวัตถุอะวะมงคลซึ่งจะนำสู่ความพินาศใหญ่หลวงที่จะบังเกิดมีตอนนี้ไวรัลมากันเต็มเลยคุณผู้ฟังถ่ายฟีดนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดเจอคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องไปดูก็มีรุ่นอะรุ่นตอกบนโต๊ะรุ่นเหนือโต๊ะโชติรุ่นเหนือโต๊ะโชดเสพสีกามีรุ่นแปลกๆนะรุ่นอภินิหารขาโต๊ะกลางรุ่นโชคขยันซอยขยันเสียบมีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นโชดเจริญพวงมีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นพระธรรมบนโต๊ะรุ่นนี้น่าสนใจแหมมันโจ๊ะพรึมพรึมโจ๊ะพรึมพรึมจริงๆพี่น้องเปิดไปกินตับแต่เขาไม่ได้กินตับเขากินอย่างอื่นพี่น้อง

ถึงช่วงรอบรู้กระแสโลกนะคะพี่น้องคะขอบคุณที่มาก่อนเลยนะคะนั่นคือ bbc.com แล้วก็ Bloomberg Reuters ด้วยนะคะเพราะช่วงนี้จะต้องหาข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะอ๋อรวมอีกที่หนึ่งนะคะนั่นคือสำนักข่าว Channel News Asia แล้วก็นิเกอีเอเชียด้วยนะคะเสาร์ที่แล้วช่วงท้ายรายการเนี่ยได้นำเสนอข่าวการโยกย้ายความมั่งคั่งมหึมาของธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ที่ขนทอง86ตันจากสหรัฐ 31.1% แล้วก็จากแคนาดาเนี่ย 19.7% เนี่ยหลบเข้ามาพักไว้ที่กรุงลอนดอนเนื่องจากผวาเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เดือดนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับสภาพคล่องกับวิกฤตโลกที่จะเกิดขึ้นเสาร์นี้นะคะก็จะนำเสนอเทคติกการขนทองข้ามทวีปที่แผนการเนี่ยสุดใจแยบยลสับขาหลอกด้วยการขนทองบางส่วนนะต้องบอกว่าบางส่วนนะคะบินตรงข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากนิวยอร์กแล้วก็ออตตาวาเนี่ยมาเก็บไว้ที่คลังนิรภัยเมืองไซของเนเธอร์แลนด์จากนั้นส่งข้ามอีกทีหนึ่งนะคะโดยการข้ามช่องแคบเนี่ยไปยังกรุงลอนดอนส่วนทองกองก้อนใหญ่ดัชมีวิธีเทขายทองรถใหญ่ในนิวยอร์กแล้วก็นำเงินสดค่ะมาซื้อทองมาตรฐานเดียวกันกับคืนไว้ที่ลอนดอนทำไมต้องเป็นลอนดอนนะคำตอบอยู่ที่ว่าลอนดอนเนี่ยเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายทองที่ใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในโลกการฝากทองไว้กับธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยนะคะมากถึง 32.1% เนี่ยทำให้เนเธอร์แลนด์เนี่ยเปลี่ยนทองเป็นเงินสดแล้วก็สามารถนะคะเปลี่ยนอีกทีนึงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างทันทีทันควันเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ตามสรุปจบค่ะเนเธอร์แลนด์เนี่ยกอดทองสำรองรวมกว่า 612.4 ตันมูลค่ามหาศาล 7.22 หมื่นล้านยูโรการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการจัดทำเพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดการมีสินทรัพย์ที่ซื้อง่ายขายคล่องอย่างทองคำคือสุดยอดกลยุทธ์เอาตัวรอดแล้วแล้วดิฉันก็ถามต่อว่าแผนการทางการเงินของคุณเนี่ยจัดทัพรับมือความเสี่ยงไว้แล้วบ้างหรือยังนะคะถามว่าทำไมคิดแบบนี้คืออย่างนี้นิเกอีเอเชียเนี่ยเขาวิเคราะห์1ปีของรัฐบาลชุดนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าเป้าหมายคะแนนนิยมที่ลดห่วมภาพรวมถึงการมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการหัวสวการสอบข้าราชการใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยก็ยังคงมุ่งเน้นการดึงดูดการลงทุนจากจีนเพื่อที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้เติบโตช้าและล้าหลังเนี่ยก้าวขึ้นสู่อุตสาหกรรมชั้นสูงนั่นคือเซมิคอนดักเตอร์เมื่อดูเข้าไปในรายละเอียดก็จะพบว่าแม้เม็ดเงินเนี่ยนะคะจากจีนเนี่ยมันจะน่าสนใจแต่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าการลงทุนจากญี่ปุ่นนี่คือนิเกอีเอเชียนะเขารายงานแบบนี้เขาก็บอกว่าอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนน่ะรวมถึงการลงทุนจากจีนน่ะมันก็น่าสนใจสำหรับรัฐบาลในเวลานี้แล้วก็อาจจะมีการทอดทิ้งญี่ปุ่นซึ่งนะคะเข้ามาลงทุนในไทยเนี่ยโอ้โหหลาย10ปีด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเราก็เป็นพลเมืองไทยตัวเล็กตัวน้อยนะไม่มีอิทธิพลกับการปรับเปลี่ยนนโยบายแต่ก็มีคนส่วนหนึ่งตอนนี้นะเขาขยับขับเคลื่อนในบางเรื่องแล้วเช่นกันนะคะก็โดนคัดค้านโดนโอ้ยสารพัดแหละคุณผู้ฟังก็ว่ากันไปนั่นเป็นเรื่องทางการเมืองส่วนการบ้านการมุ้งของไทยบ้านใครบ้านมันค่ะพี่น้องขา

0: จาก New Duran Pharmaceutical
1: New Far with ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Far with ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Duran Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

หลือเติมเลยที่บางจากสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษ

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วพี่น้องคะเป็นช่วงของอีอีอะอะตะมุตะมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าความสำเร็จแบบเราเนี่ยแหละค่ะคือความสำเร็จที่ดีที่สุดแล้วเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราลงมือทำอย่างเต็มที่ที่สุดของชีวิตที่พึงจะทำได้เพราะฉะนั้นจงภูมิใจในความสำเร็จแบบของเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครอื่นนะคะสงพรด้วยคาถาหลวงปู่ทวดขอทุกท่านปลอดภัยนิรันตรายนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอินติภควาเท่าทุกท่านนะคะมีความสุขทั้งกายใจมีความสวยงามในแบบของตนนะคะใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สนุกสนานนะคะอิอิขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแม่มบุรีรัตน์ตามัตติยะสวัสดีค่ะ